0: บำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเวลา 17:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกรองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะรวม10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569
1: และวันนี้เวลา 16:55 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายท่อเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้าน
2: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ออกไปอีก2เดือนในสัปดาห์หน้าโดยจะเสนอเงื่อนไขการใช้จ่ายในรูปแบบเดิมที่สัดส่วน 60-40 พร้อมยืนยันจะใช้เงินงบประมาณที่มีเหลืออยู่ราว 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทในการดำเนินการโดยไม่ได้มีการโยกย้ายงบประมาณจากส่วนอื่นมาใช้
3: ก็มองนะครับหน้าสูตรเดิมครับ
4: ก็42เดือนแต่ว่าเราใช้เงินที่มีอยู่นะครับ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสและจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติส่วนงบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินโครงการมั่นใจว่าพิจารณาอย่างรอบคอบและทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569
3: ที่เสนอมาหนึ่งโครงการนะครับก็เรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็มีการเสนอโครงการเข้ามาโดยกระทรวงการคลังก็คณะกรรมการก็ได้ดูอย่างเรียบร้อยครอบแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณานะครับแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของพรก.
2: สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศผลขึ้นทะเบียนในวันที่30กันยายนนี้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทเจ้าของท่อน้ำมันที่รั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเร่งซ่อมแซมและเปลี่ยนแนวท่อจุดเสี่ยงขณะที่กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
5: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วโดยท่อดังกล่าวมีเจ้าของคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดซึ่งทั้งสองบริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมทั้งดำเนินการซ่อมแซมฟื้นฟูพื้นที่และทดสอบระบบตลอดแนวท่อ32กิโลเมตรเพื่อหาความเสี่ยงจุดที่อาจรั่วซึมอีกส่วนจุดที่พบแผลต้องเปลี่ยนท่อใหม่จากนั้นให้ทดสอบพิกกิ้งเทสตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อรวมทั้งให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตขณะที่นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหยสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือการลุกติดไฟพบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายเท่ากับ21 ppm แต่ไม่พบความเสี่ยงต่อการติดไฟขณะที่พื้นที่ภายในหลุมที่พบการรั่วไหลยังคงมีความเสี่ยงสูงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการปฏิบัติงานจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำน้ำมันที่รั่วไหลรวมถึงดินที่ปนเปื้อนทั้งหมดไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: สถานการณ์หมอกควันข้ามแดนและค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มลดลงแต่ยังเกินมาตรฐานเล็กน้อย
6: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลงแต่ยังพบเกินมาตรฐานเล็กน้อยในจังหวัดนราธิวาสและยะลาจึงต้องเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันจากประเทศอินโดนีเซียเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยจากข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนภาคใต้มีแนวโน้มเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะช่วยบรรเทาสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนลงได้แต่ยังต้องติดตามสภาพการระบายอากาศและการสะสมของฝุ่นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างต่อเนื่องหากอินโดนีเซียสามารถควบคุมการเผาและจำนวนจุดความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในภาคใต้จะเข้าสู่สภาวะปกติทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางการทูตไปยังอินโดนีเซียเพื่อให้แก้ปัญหาการเผาและลดหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อไทยแล้วหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนผ่านกลไกอาเซียนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือน15จังหวัดเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า120มิลลิเมตรโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปใน15จังหวัด
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการรอบที่4ต่อไป
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จเพราะเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนหากพบผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎหมายและวินัยอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะหากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี้
8: การดำเนินการกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือว่ามันบั่นทอนความมั่นใจของพี่น้องประชาชนมากพอสมควรกระทรวงมหาดไทยเองในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลกรมท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องเร่งดำเนินการตอนนี้แค่ย้ายไม่พอต้องดำเนินการให้เห็น ข้าเกณฑ์เมื่อไหร่ก็ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องสั่งให้มีการออกจากราชการไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าเราดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่อย่าไปจบวันที่เลย30กันยายนเป็นทางการเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคน
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเร่งพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ทั้งนี้ต้องแก้ปัญหาให้ผู้ที่ได้รับการปรับลำดับคะแนนดีขึ้นและเข้าข่ายได้รับการโอนย้ายประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนก่อนซึ่งจะต้องตรวจสอบความประสงค์และตำแหน่งว่างปลายทางอีกครั้งจากนั้นจะเร่งดำเนินการบรรจุข้าราชการรอบที่4ให้แก่ผู้รอขึ้นบัญชีอีกกว่า 30,000 คนโดยเร็วที่สุดเบื้องต้นคาดว่าจะเรียกบรรจุในเดือนหน้าส่วนกรณีการดำเนินคดีและการเรียกคืนเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการจากผู้ที่ถูกเพิกถอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยืนยันว่ามีเป้าหมายในการเรียกคืนเงินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนกำหนดกรอบเวลาต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเอาจริงกับการทุจริตสอบเข้ารับราชการเห็นชอบมาตรการใหม่ที่ชัดเจนกว่าถ้าตรวจพบข้าราชการคนใดเคยทุจริตในการสอบจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะเดียวกันจะมีการทำแบล็คลิสต์หรือฐานข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศตรวจสอบได้ป้องกันไม่ให้คนที่เคยโกงสอบไปเวียนสมัครสอบในหน่วยงานอื่นส่วนในระยะต่อไปภายใน3ปีจะปรับการสอบภาคกให้เป็น e-exam ทั้งหมดและภายใน5ปีจะผลักดันกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทั้งขบวนการรวมถึงสามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากผู้ที่โกงสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการทหารของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดฉากโจมตีทางอากาศด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนตอบโต้กันไปมารอบใหม่ส่งผลให้ทหารของซาอุดีอาระเบียเสียชีวิตอย่างน้อย23นายนั่นแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดทางการทหารของกลุ่มฮูตีระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและปฏิบัติการภาคพื้นดินของซาอุดีอาระเบียรอบใหม่ส่งผลให้นักรบของกลุ่มกบฏฮูตีเสียชีวิตกว่า40นายขณะที่องค์การสหประชาชาติระบุว่าความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้พลเรือนชาวเยเมนมากกว่า 100,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นรวมถึงสร้างความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานทั่วโลก
1: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะอนุญาตให้คณะผู้แทนของรัฐบาลอิหร่านเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อเป็นการสอดคล้องกับพันธกรณีในฐานะประเทศที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติท่ามกลางสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือน ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐปฏิเสธการออกวีซ่าเข้าประเทศให้กับประธานาธิบดีมามุดอับบาสแห่งปาเลสไตน์สำหรับการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวซึ่งนับเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยอ้างว่าปาเลสไตน์ล้มเหลวในการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองซึ่งขัดต่อพันธสัญญาที่เคยให้ไว้กับสหรัฐรวมถึงดำเนินการที่เป็นบ่อนทำลายโอกาสในการบรรลุสันติภาพต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม4หลังจากทีมนักตบสาวไทยประจำสนามตบเอาชนะมองโกเลียมาได้3-0เซตล่าสุดทีมนักตบสาวไทยอันดับ13ของโลกประจำสนามนัดที่2ตบเอาชนะคีกิสถานอันดับ118ของโลกไปแบบสบายๆ3-0เซต25-13 25-7 25-7เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2การันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วสำหรับวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับไต้หวันเวลา 17:00 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36ฟุตบอลหญิงกลุ่ม E หลังจากนัดแรกทีมชาติไทยพ่ายญี่ปุ่นมา0-8มาลงสนามนัดที่2พบกับไต้หวันผลปรากฏว่าทีมชาติไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับไต้หวันไป0-1โดยนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:00

ไต้หวันผลปรากฏว่าทีมชาติไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับไต้หวันไป0-1ดูนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:00

เสียเราจงอย่าพากันเหยียดหยามหยามสัตว์เดรัจฉานว่าเขามีความเลวกว่าเราสัตว์เดรัจฉานสามารถไปสวรรค์ได้ถ้าเราไปสวรรค์ไม่ได้ล่ะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เราจะมีความรู้สึกยังไงว่าเรากับสัตว์เดรัจฉานใครเลวกว่ากันเมื่อสัตว์เดรัจฉานตายจากความเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นเทวดาแต่ถ้าว่าบังเอิญคนที่เกิดมาถือตัวว่าเป็นผู้วิเศษกว่าสัตว์เดรัจฉานถ้าตายแล้วตกนรกท่านลองช่วยกันพิจารณาดูทีละว่าใครจะวิเศษกว่าใครสัตว์เดรัจฉานวิเศษกว่าคนหรือว่าคนวิเศษกว่าสัตว์เดรัจฉานลองไม่ช่วยกันพิจารณาเรื่องนี้อาตมาขอตั้งให้ท่านผู้ฟังทั้งหมดเป็นกรรมการผู้ตัดสินอาตมาไม่ขอเกี่ยวข้องเป็นแต่เพียงตั้งปัญหาไว้ให้เท่านั้นท่านจะตัดสินกันว่ายังไงก็เป็นเรื่องของท่านตอนนี้สำหรับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องคนที่รู้คุณในพระพุทธเจ้าเดิมจริงๆเขาเป็นมนุษย์ชื่อไรอาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าในพระบาลีท่านไม่ได้บอกไว้ว่าเขามีนามกรว่ายังไงอันนี้ไม่รู้มารู้แต่เพียงว่าเมื่อเขาเกิดเป็นเทวดาแล้วมีนามว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรคำว่ามัตตกุณฑลีเดมัทธกุณฑลีหน้าก็จะเป็นมัทธะท้อฐานมัทธกุณฑลีนี่แปลว่ามีต่างหูเกลี้ยงหมายความนึงว่าต่างหูที่เขาใส่ประจำตัวเป็นต่างหูที่ไม่มีเพชรนิลจินดาประดับไม่มีแก้วเป็นเครื่องประดับเป็นต่างหูทองคำล้วนๆเกลี้ยงจึงมีนามว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรคำว่าเทพบุตรหรือว่าเทวดาก็คือเทวดานั่นเองแต่ว่าเทวดาองค์นี้จะเป็นลูกของใครก็ตามพระบาลีก็ไม่ได้บอกเหมือนกันเทวะแปลว่าผู้ประเสริฐบุตรก็แปลว่าลูกจะเป็นลูกของใครบาลีไม่บอกไว้นี่ก็ตามใจอยากไม่บอกก็ไม่พูดแต่เขินพูดผิดจากบาลีดีไม่ดีก็ต้องไปนอนอยู่กับเทวทัตไม่เอาแล้วไปอยู่กับองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วบรมศาสดาดีกว่าไม่ยอมไปอยู่กับเทวทัตจะไปเดินขบวนตั้งสมาคมอะไรกับเขานั่นในนามคณะสงฆ์ระยำระยำแบบนั้นอาตมาไม่เอาด้วยความจริงไปใช้นามคณะสงฆ์มันไม่ถูกอาตมาไม่เคยไปร่วมกับเขาและเข้าใจว่าพระที่ดีหลายนิวัตมีปริเปอร์เซ็นต์สูงประมาณ 90% ก็ยังไม่ยอมเข้าไปร่วมด้วยแต่เขาก็ช่วยตั้งชื่อให้คณะสงฆ์นี่มันสร้างความเลวให้กันแท้ๆแล้วเราคุยกันต่อไปเรื่องมัตตกุณฑลีเทพบุตรความเดิมมีมาอย่างนี้เพราะว่าในสมัยองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระชนอยู่ขณะนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูได้เทศโปรดบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นส่วนใหญ่ถือว่าเป็นกิจประจำแต่ว่ายังมีเศรษฐีท่านหนึ่งมีนามว่าอธินากะปุพพกพรามเป็นมหาเศรษฐีใหญ่นี่ความจริงชื่อของแกจริงๆชื่อว่าอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันอาทินกะปุพพกพรามนี่เป็นนามตามฉายาความประพฤติปฏิบัติของแกอาทินกะแปลว่าไม่เคยให้ปุพพกะในการก่อนเป็นอันว่าตาพรามคนนี้แกเป็นมหาเศรษฐีใหญ่มีทรัพย์ตั้ง80 โกฏิมีเมียอยู่1 คนแล้วก็มีลูกชาย1 คนรุ่นหนุ่มเป็นลูกที่รักมีข้าทาสหญิงชายพอ

สมควรแต่ว่าเป็นเศรษฐีพิเศษคือไม่มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์และพระอรหันต์ทั้งหลายชื่อว่าทานการกุศลไม่เคยให้เลยนี่ควรจะเรียกว่ากินบุญเก่าความจริงเรื่องของการกินบุญเก่านี่จะพูดต่อไปในวันหน้าจะได้รู้ว่าการเกิดมาแล้วร่ำรวยแต่ไม่ทำความดีต่อกินบุญเก่าจะมีผลเป็นประการใดเอาไว้คุยกันในเรื่องของอานันทเศรษฐีบางทีจะอยู่หลายวันจริงจะได้พบกันถึงเรื่องอานันทเศรษฐีเพราะพูดไปแล้วมันนึกถึงอะไรขึ้นมาได้ก็จะพูดค้างเข้าไว้และจดเข้าไว้เป็นอนุว่าท่านเศรษฐีคนนี้ไม่ยอมให้ทานในการก่อนและในการปัจจุบันนั้นก็ไม่ให้ทานองค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีเดินเฉียดบ้านใกล้บ้านอยู่ทุกวันแต่พวกเทวดาเศรษฐีคนนี้นั้นหรือพราหมณ์คนนี้แกก็ไม่ยอมให้อะไรมาวันหนึ่งปรากฏว่าลูกชายสุดที่รักของแกป่วยหนักเริ่มป่วยก่อนอย่าเพิ่งหนักไม่ใช่โรคอหิวาปุ๊บปั๊บก็หนักเลยคนพูดนี่มันก็จะพูดเลื่อนๆไปคล้ายหัวของตัวเหมือนกันคนหัวล้านชอบพูดเลื่อนๆช่างอะไรเป็นหน้าที่ของคนนอกครูเมื่อบุตรชายพ่อชมตูเริ่มป่วยท่านพ่อท่านแม่แสนจะขี้เหนียว ฟะตังบาทเดียวก็ไม่อยากจะจ่ายจึงไม่ยอมหาหมอไปเก็บยาคันมาจากในป่าคือสมุนไพรเอามาต้มให้ลูกชายกินปรุงยาเองรักษาเท่าไรอาการของลูกชายก็ไม่ปรากฏว่ามันจะดีขึ้นกลับสุดหนักลงไปใกล้จะเข้าตรีทูตที่สมัยนี้เขาเรียกโคม่าไอ้โคม่านี่ก็แปลว่าอะไรอาตมาก็ไม่ทราบถ้าจะว่ากันเป็นไทยๆผสมภาษาบาลีโคม่าครับแปลว่าโคกับม้าคือทั้งโคทั้งม้าไม่เป็นเรื่องเป็นเอาใช้ภาษาไทยแกมบาลีว่าตรีทูตคำว่าตรีทูตก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันเอาก็อย่างนี้ดีกว่าว่าอาการมันใกล้ตายเต็มทีภาษานี้เข้าใจชัดบรรดาท่านพุทธบริษัทจะไม่ต้องไปนั่งแปรเมื่ออาการของลูกชายร่อแร่ใกล้จะตายเขาจึงมานั่งนึกในใจว่าเราเป็นมหาเศรษฐีมีญาติมากมีคนเคารพนับถือมากเขาคิดอย่างนั้นแต่ความจริงจะมีคนเคารพเขาหรือไม่มีคนเคารพก็ไม่ทราบเขาคิดว่ามีคนเคารพเขามากเพราะมีคนรู้จักมากในฐานะตำแหน่งมหาเศรษฐีจึงมาใคร่ครวญดูว่าถ้าลูกชายของเรานอนในห้องอันเป็นสิริคือห้อยห้องดีสวยสดงดงามแบบนี้ถ้าพวกญาติรู้ข่าวว่าลูกชายของเราป่วยเขามาเยี่ยมเพ่งของดีๆมาขอเราให้จะไม่ให้ก็ไม่สมควรทางที่ดีเราควรจะลูกชายไปนอนเสียข้างนอกที่ระเบียงบ้านเวลาญาติและคนทั้งหลายมาเยี่ยมลูกชายจะได้ไม่เห็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าของเรานี่ดูบรรดาท่านพุทธบริษัท คนที่รักทรัพย์สินมากกว่าลูกคนที่รักทรัพย์สินมากกว่าชีวิตคนที่รักทรัพย์สินมากกว่าความสุขที่ตนจะพึงได้เขาเป็นอย่างนี้ไม่ยอมเสียเงินเสียทองแม้แต่ลูกชายป่วยไม่กล้าจะช่วยในการจ้างหมอมารักษาเก็บยาเองเมื่อลูกชายมันนอนอยู่ที่ระเบียงบ้านพ่อก็ยังปฏิบัติการตามนั้นหมายความว่าท่านพ่อก็เก็บยามาให้ลูกตามเดิมอาการมันก็ทรุดหนักลงไป
นี่พ่อลูกชายมานั่งคิดในใจว่าโอหนอคุณพ่อของเราท่านเป็นมหาเศรษฐีใหญ่มีเงินตั้ง80โกฏิมีทรัพยากรอื่นมีอีกมากแค่ยารักษาโรคจะจ้างหมอมารักษาเราเพียงเท่านี้บิดามารดาของเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ห่วงทรัพย์ห่วงสินทั้งหลายที่มีไว้มากมายมากกว่าชีวิตของลูกเธอนอนปลงอนิจจังว่าเวลานี้บิดามารดาไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งได้แล้วก็ทรัพย์สินทั้งหลายที่บิดามารดารักษาไว้จากต้นตระกูลเดิมก็มากมายไม่สามารถจะเป็นประโยชน์อาการทางร่างกายก็เพียบแปรลงมาทุกทีเป็นอันว่าเธอนี้หนักใจว่าความตายจะต้องเข้ามาถึงเราแน่จะมาใคร่ควรดูคิดว่าองค์สมเด็จพระบรมครูศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จอยู่ในเมืองนี้บิณฑบาตใกล้บ้านทุกวันบิดามารดาของเรานั้นไม่เคยแนะนำให้เราใส่บาตรพระไม่เคยแนะนำให้ยกมือไหว้พระซึ่งชาวบ้านเขาพากันเคารพนับถือเป็นมากแล้วก็พากันไปฟังเทศขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสละทรัพย์พากันสละทรัพย์สร้างวิหารทานและสงเคราะห์องค์สมเด็จพระวิชิตมารพร้อมไปด้วยพระภิกษุสงฆ์เขาสละทุนทรัพย์ใหญ่กันได้แต่พ่อของเราเป็นมหาเศรษฐีแม้แต่สตังเก้เดียวก็ไม่เคยมีที่จะเสียสละจะว่าแต่พระพุทธเจ้าจะว่าแต่พระอรหันตสาวกเลยไม่ได้ขอทานหรือสัตว์ที่เลื้อยคลานเดินมามีความหิวไม่ได้เศษอาหารบิดาของเราก็ไม่เคยให้เป็นประโยชน์เธอมาพิจารณาว่าการครองร่างกายแล้วอยู่กับบิดาที่มีความเหนียวแน่นแบบนี้เป็นการมีโทษก็คิดในใจว่าเวลานี้เราจะต้องตายแน่อาการทางกายมันเพียบแปรลงไปเต็มทีขยับขยื่นก็จะไม่ไหวแต่ได้ว่ากำลังใจของเธอดีเธอจะได้มาติดจัดสินใจเป็นขั้นสุดท้ายว่าเรานี้หมดที่พึ่งเสียแล้วเราไม่เห็นใครจะเป็นที่พึ่งได้นอกจากองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนี่เธอคิดว่าพระพุทธเจ้าจะช่วยเธอพ้นทุกข์ได้ในการพ้นทุกข์ในที่นี้เธออาจจะคิดว่ามีชาวบ้านเขาเล่าลือกันว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาที่คุณเป็นพิเศษคงจะหวังว่าแต่นึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์มันคงจะหายจากอาการไข้หรือว่าจะคลายทุกขเวทนาจะเข้าทำนองที่เรียกว่าภาวนากันตายอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เป็นอันว่าเธอก็ตัดสินใจนึกถึงคุณองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาโดยภาวนาว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธหรือว่าพุทโธธรรมดาก็ไม่ทราบท่านนี้เพราะอะไรเพราะตามบาลีท่านบอกว่าเธอนึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ขอให้พระพุทธเจ้าชูช่วยให้เธอพ้นจากความทุกข์จิตใจนึกจุดเดียวคือพระพุทธเจ้านึกว่าขอพระพุทธเจ้าจะมาช่วยข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดการคิดกำหนึ่งของเธอปรากฏว่าใช้เวลาไม่นานเธอก็หายจากโรคถ้าความจริงอาการหายจากโรคในที่นี้มันหายเลยจริงๆโรคไม่ปรากฏอีกเพราะว่าจิตของเธอออกจากร่างไปแล้วเมื่อจิตออกร่างจากร่างไปร่างกายมันไม่มีนี่ร่างกายมันนอนแผ่หลาสองสลึงไม่ถึงบาทแต่ว่าจิตใจของเธอหน่วยนาดออกจากร่างไปนี่จิตใจที่ออกจากร่างไปมันไม่ได้ไปเป็นดวงตามจิตที่เขาเรียนกันในอภิธรรม
มันออกไปเป็นกายของมนุษย์เรียกว่ากายแบบมนุษย์ไม่ใช่กายของมนุษย์ที่เราเรียกกันว่ากายทิพย์อันนี้ไม่เรียกว่าทิสมานกายอทิสมานกายนี่เราพูดกันเป็นกลางกลางว่ากายที่เรามาไม่สามารถจะมองเห็นได้ในตาเนื้อจะเป็นกายทิพย์หรือไม่ทิพย์ก็ยังไม่แน่ถ้าเป็นกายของสัตว์อบายภูมิไม่เรียกว่ากายทิพย์เป็นกายสัตว์นรกกายเปรตกายอสุรกายกายสัตว์ติรชานแต่สำหรับมัตตกุณฑลีนี่เมื่อจิตออกจากร่างกายของเธอเป็นกายทิพย์ปรากฏว่าไปเกิดบนเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้า500เป็นบริวารร่างกายของเดินประดับประดาไปด้วยเครื่องประดับอันเป็นทิพย์มีต่างหูทองคำเกลี้ยงเธอก็นั่งพิจารณาดูว่าเรานี่เรามาเป็นเทวดาได้เพราะเหตุใดก็นึกขึ้นมาได้ก็ด้วยความเป็นทิพย์ของจิตรู้ได้ทันทีว่าเราเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีมีนามว่าทินกะปุพพกะพราหมณ์ตามฉายาแต่ได้ว่าบิดามารดาเป็นคนขี้เหนียวไม่สงเคราะห์เราในการป่วยเราก่อนจะตายนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงครู่เดียวนี่บุญเล็กน้อยเพียงแค่ระยะ 2-3 ชั่วโมงที่เราตั้งใจนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเรามาได้วิมานทองคำมีนางฟ้า500เป็นบริวารมีเครื่องทิพย์บริโภคมากร่างกายเป็นทิพย์ประดับประดาไปด้วยเครื่องทิพย์สดใสนี่ถ้าหากว่าบิดามารดาของเรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักเคารพในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์และปฏิบัติความดีที่องค์สมเด็จพระจินาสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนความดีที่องค์สมเด็จพระชินวรสมบัติท่านคงจะโปรดให้เรามีความดีมีสมทิพสมบัติมากกว่านี้มีบุญญาธิการเหนือกว่านี้มากเมื่อเธอใคร่ครวญดูแล้วก็พิจารณาดูลงไปว่าเวลานี้นิวิดามันดาของเราทำยังไงหลังจากที่มัตตกุณฑลีลูกชายตายแล้วปรากฏว่าท่านพ่อท่านแม่เสียใจมากเอาศพไปฝังไว้ยังป่าช้านี่เป็นเรื่องธรรมดาถ้ายังไม่เผาคนเราเวลาอยู่เกลียดป่าช้าเหลือเกินหาว่าเป็นสถานที่สกปรกบ้างเป็นสถานที่น่ารังเกียจบ้างเป็นสถานที่น่ากลัวบ้างแต่ว่าพอตายไปแล้วไม่มีใครพ้นป่าช้าไปได้ถ้าไม่ไปนอนในป่าช้าเขาเอาไปเผาในป่าช้าเป็นอันว่าเราต้องเข้ากันแน่เมื่อเธอแลลงไปดูก็รู้ว่าเวลานี้ร่างกายเดิมของเธอที่เธอไม่มีความเสียดายเพราะมันสกปรกมันเลอะเทอะไปได้น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเขาไปฝังไว้ในป่าช้าแล้วก็ท่านวิดาของเธอกำลังไปยืนร้องไห้คิดถึงลูกชายสุดที่รักเมื่อเธอเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารบิดาเพราะนี่ถ้าบิดาของเราเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกก็คงจะช่วยลูกในการรักษาของหมอเราอาจจะยังไม่ตายก็ได้แต่ก็ดีแล้วเราตายมาเป็นเทวดาดีกว่าความเป็นคนมากความยากลำบากสักนิดหนึ่งก็ไม่มีร่างกายประกอบไปด้วยความเบาอาหารที่ต้องบริโภคเราก็ไม่ต้องความหนาวความร้อนความหิวความกระหายการปวดอุจจาระปัสสาวะไม่มีร่างกายจะมีเหงื่อมีใครสักนิดก็ไม่ปรากฏเป็นความดีที่เรานึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชที่ได้นามว่าพุทธานุสติกรรมฐานอย่างที่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านภาวนาว่าพุทโธ
ใครเขาโยนพุทโธทิ้งไปก็ช่างเขาเถอะบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านทั้งหลายฟังเรื่องนี้เป็นตัวอย่างเก็บไว้เป็นสมบัติของท่านอย่างน้อยที่สุดท่านจะเป็นเทวดาได้อย่างมัตตคุณดลีเทพบุตรเมื่อเธอพิจารณาเห็นบิดามายืนร้องไห้ตั้งใจจะทรมานคือกลับใจของบิดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐินี่ก็รู้สึกว่าเธอไม่อยากตายมาเป็นเทวดาก็ยังเป็นลูกชายที่ประกอบไว้ด้วยความกตัญญูรู้คุณบิดามารดามีกรุณาความสงสารแต่เป็นความจริงบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านถ้าว่าท่านนั้นหลายสามารถจะมีทิพยคุญาณได้ท่านจะเห็นว่าคนตายทุกคนถ้าไม่ไปอบายภูมิเขาจะกลับมาสู่บ้านเยี่ยมคนนั้นถามคนนี้ให้วุ่นไปแต่ว่าที่เรารู้ไม่ได้เพราะเราไม่เห็นเราไม่ได้ทิพยคุญาณเป็นเอาเรื่องนี้ผ่านไปเมื่อเธอต้องการจะทรมานบิดาจึงได้แปลงกายเป็นหนุ่มน้อยมีผิวเหลืองมายืนอยู่ใกล้ๆบิดาร้องไห้เหมือนกันเห็นพ่อร้องไห้เธอก็ร้องไห้บ้างเมื่อท่านบิดาเห็นว่าตัวร้องไห้อยู่คนเดียวเจ้าหนุ่มคนนี้โผล่เพลมันก็ร้องไห้มาเหมือนกันฟูมไฟเหลือเกินจึงได้ถามว่าเธอร้องไห้ทำไมแล้วพ่อหนุ่มคนนั้นก็ถามบ้างว่าก็ท่านมหาเศรษฐีร้องไห้ทำไมท่านมหาเศรษฐีก็ตอบว่าเราร้องไห้นึกถึงลูกชายของเราที่ตายเราต้องการให้ลูกชายคนเดียวเป็นที่รักของเราที่ตายไปแล้วกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อเป็นจะได้ครองทรัพย์สมบัติแทนมีลูกชายของเราตายเราหมดทายาททรัพย์สมบัติยังไม่รู้แน่แก่ใจว่าควรจะมอบให้แก่ใครแล้วก็เจตท่านมหาเศรษฐีจึงได้ถามว่าเธอได้ร้องไห้เพราะอะไรเขาก็ตอบว่าข้าพเจ้าร้องไห้เพราะว่าอยากจะได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เอามาเป็นล้อรถของเรารถของเรามีอยู่แต่ว่าขาดล้ออยากจะได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถท่านทั้งหลายฟังแล้วก็แปลกใจเวลานี้ถ้ามีเสียงแทรกเข้ามาก็โปรดทราบว่าใกล้สถานที่บันทึกเขามีงานกันเสียงมันลอดเข้ามาในห้องบันทึกเสียงท่านมหาเศรษฐีได้ฟังก็เลยบอกว่าไอ้เจ้าหนุ่มนี่บ้ามีใครที่ไหนสามารถเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถได้เจ้าหนุ่มก็ได้ถามว่าก็ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นี่ท่านมองเห็นไหมเวลากลางวันเราเห็นดวงอาทิตย์เวลากลางคืนเราเห็นดวงจันทร์เราต้องการดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เอามาเป็นล้อรถของเราท่านเห็นว่าเราบ้าและก็ท่านละเวลานี้ลูกชายของท่านตายไปแล้วท่านทราบไหมว่าวิญญาณหรือจิตของเขาไปอยู่ที่ไหนอีตาเศรษฐีก็บอกว่าไม่รู้ท่านหนุ่มคนนั้นยังได้กล่าวว่าคนที่มองไม่เห็นจิตของลูกชายว่าเวลานี้ไปอยู่ที่ไหนกับเรามองเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปรารถนาอยากจะได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถแต่ว่าปรากฏว่าท่านไม่รู้เลยว่าจิตของลูกชายของท่านไปสถิตอยู่ณที่ใดท่านจะเรียกร้องให้กลับมาเกิดใหม่เรากับท่านสองคนนี่ใครจะบ้ามากกว่ากันคนที่มองเห็นของอยู่เฉพาะตาและปรารถนาอยากจะได้จะบ้ามากกว่าว่าคนที่มองไม่เห็นสภาวะที่ตนปรารถนาคือจิตของลูกชายจะบ้ามากกว่ากันท่านเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็จนใจไม่รู้จะตอบยังไงจนได้กล่าวมัตตคุณดลีเทพบุตรจึงได้แสดงตัวให้ปรากฏว่าเรานี่คือลูกชายของท่านเศรษฐีแปลกใจว่าเป็นไปได้หรือแกก็แสดงตัวให้ชัดว่าตัวเองแกคือมัตตคุณดลีลูกชายแล้วก็แสดงความเป็นเทวดาให้ดูบอกว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระบรมครูโปรดบรรดาพุทธบริษัทอยู่ในเขตนี้
ท่านนี่เองเป็นคนมิจฉาทิฏฐิมีใจไม่ดีไม่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระจินสีห์แม้แต่ทานการกุศลก็ไม่เคยให้เราที่ตายไปได้เป็นเทวดาก็เพราะก่อนจะตายได้นึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงครู่เดียวเวลานี้

ายจากความเป็นผู้มิตรเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เสียสละแม้แต่ทรัพย์นิดหนึ่งจงเป็นผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยทั้งสามรายการคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และจงมีเจตจำนงตั้งใจให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไปสดับพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นประจำท่านจะมีความสุขเมื่อเขากล่าวอย่างนี้แล้วนั่นก็ปรากฏว่าท่านมหาเศรษฐีรู้ตัวว่าตัวนี้ชั่วไปเสียมากที่ไม่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับกับมัตตกุณฑลีลูกชายบอกว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพ่อตั้งใจจะเคารพในคุณพระรัตนตรัยทั้งสามประการคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะและให้จะให้ทานตลอดเวลาเป็นอันมาลูกชายกลับใจของพ่อจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิได้จัดว่าเป็นการสนองคุณความดีของท่านตามสมควรอารบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็ต้องขอลาท่านกลับก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กสักทีเดียวก็ใช่ที่ผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
3: มองหาอะไร
4: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
5: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
5: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
3: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
5: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
3: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็

0: อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
3: ผมยังไม่ได้บอกรักแม่ยังไม่ได้ขอโทษพ่อยังไม่ได้เป็นพ่อที่ดีด้วยผมยังไม่ได้บอกลาแฟนผมยังไม่ได้เป็นผู้จัดการบ้านผมยังผ่อนไม่หมดแล้วลูกผมใครจะมาส่งเสียพินัยกรรมก็ยังไม่ได้คิด
4: ถ้าชีวิตยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะดื่มไม่ขับจากสสส
5: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
6: ทหารก็ตามพลเรือนก็ตามต้องสามัคคีเหมือนขาของเราที่จะต้องเดินสามัคคีกันหมายความว่าก้าวไปข้างหน้าแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ยันข้างหลังและเมื่อยันข้างหลังเรียบร้อยแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอีกข้างอันนี้ก็สามารถเดินได้และไม่หกล้มพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิรดาโรโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2500

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: ใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณทำเนียบรัฐบาล
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราช

0: ธิดาณตึกสันติเมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์ก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องไทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารพร้อมทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรและร่วมเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อถวายเป็นพระกุศลโดยพร้อมเพรียงกันจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษา2จำเลยคดีเผาปั๊มน้ำมันปตท.จำคุก6เดือนไม่รอลงอาญา
2: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษา2จำเลยได้แก่นายฮัมบาลีและนายฮิกมีในคดีเหตุลอบวางเพลิงเผาปั๊มน้ำมันปตท.รวม6จุดในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจะแน

0: ผลจากการพิจารณาพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงตามกระบวนการยุติธรรมของศาลเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปตามกฎหมายและหลักความเป็นธรรมปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาเร่งยกระดับมาตรการรับมือหมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียเตรียมห้องปลอดฝุ่นและหน้ากากช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง
2: นางสาวดวงกมลศรีลักษยานนท์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้เตรียมความพร้อมรองรับกับสถานการณ์หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียโดยได้มีการประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขรองรับสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ได้อัปเดตข้อมูลกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กอายุ 0-5 ปีหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวพร้อมสำรวจความพร้อมของหน่วยบริการในการรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก PM2.5 รวมถึงการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดฝุ่นหรือคลีนรูมสำหรับกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้ให้เร่งสื่อสารและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านคลินิกมลพิษออนไลน์และคลินิกเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศอัมรันเมฮะสวทยลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
3: สภาพสนามกีฬาประจำจังหวัดใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
4: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าน่าเบื่ออ
5: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อๆ
4: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็ม
5: งั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
4: คนโกงจะได้รับโทษ
5: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
6: สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
7: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
8: ก็มันอร่อยอ่ะ
7: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
8: รู้ได้ไงอ่ะ
9: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
10: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
9: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม
10: ่ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
9: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
6: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fdaไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
11: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60 กม./ชม.
12: วิชัย
11: กำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
12: เขาเร่งความเร็วไปที่100
11: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
12: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
11: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
12: เมื่อเกิดการชน
11: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส
13: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
14: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ56,850รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
15: ซึ่งถ้าไม่สามัคคีก็บอกแล้วว่าประเทศจะประสบความหายนะไม่ได้ใช้คำว่าหายนะแต่คล้ายๆกันว่าถ้าไม่สามัคคีกันไม่ปรองดองกันประเทศชาติล้มถ้าล้มผลของการล้มนั้นมีหลายอย่างถ้าทางกายก็ร่างกายกระดูกหักและต้องเข้ารักษาบางทีก็รักษานานๆไม่มีสิ้นสุดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิรดารโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2550

0: ไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
0: เหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
3: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
4: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
4: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
5: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากมากเลยค่ะ
4: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
5: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
4: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
7: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
8: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
11: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: ประเทศเขาบอกว่าเมืองไทยจะล่มจะจมความจริงยังไม่ล่มและยังไม่จมแต่ถ้าไม่ระวังก็จะล่มจมฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังถึงทุกวันนี้ไม่ปรองดองกันเมื่อไม่ปรองดองก็มีรูก็จะล่มจมลงไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิลดารโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2550

0: ปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน
1: ่โอ้โห 300,000 ล้านบาท
0: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
1: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
0: ไม่ได้ครับ
1: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
0: ครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำ
5: นะคะ
6: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
5: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินอนกรดวิตามินเอซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้า
7: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเนื่องในวาระสัตมวานครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีเครือข่ายศิลปะวัฒนธรรมผู้แทนองค์การ5ศาสนาพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลนอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขณะที่ส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดร่วมสนับสนุนการปฏิบัติพิธีและประสานการดำเนินงานด้านศาสนายังวัดและศาสนสถานทั่วประเทศตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการพระกรณียกิจและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระกุศลน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
8: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

0: ีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
1: ที่วัดคลองวานพระอารามหลวงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระธรรมวชิรสิทธาจารย์เจ้าคณะภาค15เจ้าอาวาสวัดคลองวานพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันหรือสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายในพิธีพระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวน10รูปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47นาทีและประกอบพิธีทำบุญตักบาตรโดยมีพระสงฆ์และสามเณรเดินรับบิณฑบาตจำนวน47รูปถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมิตรรัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 3,100,000 คนในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาลดลงกว่าร้อยละ 9.6 องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JNTO รายงานว่าญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 3,100,000 คนในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาลดลงกว่าร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้รองลงมาคือไต้หวันฮ่องกงสหรัฐและอิตาลีขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ59เหลือเพียง 418,000 คนซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งทางการทูตเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันรวมถึงการชะลอตัวของนักท่องเที่ยวจากออสเตรเลียเนื่องจากค่าครองชีพในออสเตรเลียที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศ JNTO กล่าวเพิ่มเติมว่าค่าธรรมเนียมบริการเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่าน
2: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
3: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
2: ์
3: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
4: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
5: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
6: โกงประมาณ
2: แล้วจะทำอะไรผมได
3: ้ก็แฉนะสิ
7: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
8: 71 7 7 2 14 7 3 21
9: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
10: บ้านเมืองจะมีความมั่นคงเป็นปกติสุขอยู่ได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศและคนไทยทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานปรองดองกันดีและรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้ประสานส่งเสริมกันความพร้อมเพรียงของทุกฝ่ายทุกคนที่มีความสำนึกแน่ชัดในหน้าที่ความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ประสานสอดคล้องกันนี้จัดเป็นความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลณมุกเด็ดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทวันพุธที่5ธันวาคม2550

0: โอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
2: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจ

0: คิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
1: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
2: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
3: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร

0: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปแล้วกลุ่มกบฏฮูตีปฏิเสธข้อกล่าวหาของซาอุดีอาระเบียที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีพยายามโจมตีนครมักกะท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายที่ทวีความรุนแรงขึ้นเทควันโดประเภทท่ารำทีมชาติไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญทองในการแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณธรรมเนียบรัฐบาล
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ร่วมพิธีลุกขึ้นยืนและถวายความเคารพเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องไทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและลาดพระภูษาโยงนายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีกรวดน้ำและกราบลาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมตักบาตรพร้อมกันณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าโดยมีพระสงฆ์จำนวน47รูปออกรับบิณฑบาตแบ่งเป็น4สายสายที่1จำนวน11รูปและสายที่2ถึง4สายละ12รูปณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกสันติไมตรีจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐสภาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกนิกรชาวไทย
3: นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารรัฐสภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมีพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสเกตราชวรมหาวิหารณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชั้น1ทั้งนี้ประธานรัฐสภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปและทอดผ้าไตรบังสุกุลก่อนร่วมสงบนิ่งเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา1นาทีเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลจากนั้นพระ

0: งอนุโมทนาและประธานในพิธีกรวดน้ำรับพรขณะเดียวกันนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1นายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2เลขาธิการวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศตวรรษ100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาณห้องจัดเลี้ยง102ถึง104ชั้น1อาคารรัฐสภาโดยในช่วงเช้าประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกียดราชวรมหาวิหารพร้อมประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายเครื่องเทียธรรมภายหลังเสร็จพิธีผู้เข้าร่วมงานจากวุฒิสภาได้ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปณบริเวณริมท่าน้ำเจ้าพระยาเพื่อถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณตลอดจนพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเนื่องในวาระ100วันแห่งการสิ้นพระชน
2: นางสาวราณีอิทธิรัตน์รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเนื่องในวาระสตมวานครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีเครือข่ายศิลปะวัฒนธรรมผู้แทนองค์การ5ศาสนาพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรัชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลนอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขณะที่ส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดร่วมสนับสนุนการปฏิบัติพิธีและประสานการดำเนินงานด้านศาสนายังวัดและศาสนสถานทั่วประเทศตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการพระกรณียกิจและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระกุศลน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
1: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเปิดตัวระบบวันแมปน้ำอย่างเป็นทางการบูรณาการข้อมูลและเกณฑ์การคาดการณ์จากหลายหน่วยงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วนางรอยบุญรัศมีเทศผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.เปิดเผยว่าที่ผ่านมาการคาดการณ์สถานการณ์น้ำจะแยกกันระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาและทางสสน.ซึ่งแม้สสน.จะเป็นคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติแต่การวิเคราะห์ยังอยู่คนละแผนที่การทำงานร่วมกันภายใต้ระบบวันแมปน้ำในครั้งนี้จึงเป็นการดึงเกณฑ์ของทั้งสองหน่วยงานรวมถึงข้อมูลสภาพอากาศดาวเทียมและระบบโทรมาตรมาประมวลผลร่วมกับแบบจำลอง12รูปแบบทำให้ภาพรวมการคาดการณ์สถานการณ์น้ำและสภาพอากาศมีความชัดเจนและใช้งานง่ายขึ้นผ่านระบบแผนที่สามารถชี้เป้าจังหวัดและตำบลที่มีความเสี่ยงพร้อมทั้งเสริมข้อมูลการคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 24-48 ชั่วโมงเข้าไปในระบบด้วยผู้อำนวยการสสน.ยังได้กล่าวถึงประโยชน์และการนำไปใช้ในระดับพื้นที่ว่าที่ผ่านมาเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นในพื้นที่จังหวัดแพร่และ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นำข้อมูลจากระบบดังกล่าวไปใช้ในการติดตามสถานการณ์บรรเทาปัญหาและวางแผนอพยพได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับประชาชนเกษตรกรและทุกกลุ่มเป้าหมาย
3: การทำงานร่วมกันครั้งนี้เราจะเอาเกณฑ์ของทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมาอยู่ในภาพเดียวกันเพื่อให้ทุกคนในการมองภาพรวมของเกณฑ์ในการคาดการณ์สถานการณ์เนี่ยจะได้เห็นภาพเดียวกัน พอมาอยู่รวมกันนะเหมือนเอาอากาศกับน้ำมาเห็นด้วยกันก็จะเห็นข้อมูลที่ง่ายขึ้นเพราะว่าดูจากแผนที่ก็จะบอกได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้มันยังมีเรื่องที่ทุกคนอาจจะยังต้องการมองสถานการณ์เชิงพื้นที่มากขึ้นเพราะตอนนี้รูปแบบฝนก็เปลี่ยนแปลงไป
1: สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำสามารถเข้าไปใช้งานได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันมือถือไทยวอเตอร์โดยหน้าแรกจะมีแถบเมนูสีเหลืองสำหรับเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พายุระบุพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมล่วงหน้าถึง 24-48 ชั่วโมงหรือติดตามภาพรวมได้ทางเว็บไซต์ thaiwater.net/newforall ทั้งนี้สสน.มุ่งหวังให้ระบบวันแมปน้ำเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่พร้อมเคียงคู่คนไทยและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้งานทุกระดับต่อไปกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกาญจนบุรีจันทบุรีตราดชุมพรระนองพังงากระบี่และตรังเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า120มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและวารินชำราบกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย
4: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ําในชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ3เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและที่วัดเสนาวงศ์เทศบาลเมืองวารินชำราบเพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและแผนเผชิญเหตุให้มีความพร้อมสามารถเข้าช่วยประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นลำดับแรกสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และยังไม่น่าเป็นห่วงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมมาตรการรองรับในทุกด้านเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนและขอให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเร่งบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติทั้งอุทกภัยและภัยแล้งพร้อมสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประชาชนและภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
5: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เดินหน้าติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ซึ่งยังสามารถรองรับน้ำได้อีกพร้อมกันนี้ได้วางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมพร้อมวางแผนจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วนทั้งภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการอุปโภคบริโภคทั้งนี้ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและน้ำหลากโดยจัดเตรียม ียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรกลสนับสนุนประเภทต่างๆเพิ่มความถี่ในการติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำท่าอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติทั้งอุทกภัยและภัยแล้งพร้อมสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประชาชนและภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาเร่งยกระดับมาตรการรับมือหมอกควันสั่งเตรียมห้องปลอดฝุ่นหน้ากากช่วยกลุ่มเสี่ยง
6: นางสาวดวงกมลศรีลักษยานนท์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้เตรียมความพร้อมรองรับกับสถานการณ์หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียโดยได้มีการประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัยจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขรองรับสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ได้อัปเดตข้อมูลกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กอายุ 0-5 ปีหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวพร้อมสำรวจความพร้อมของหน่วยบริการในการรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 รวมถึงการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดฝุ่นหรือ Clean Room สำหรับกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้ให้เร่งสื่อสารและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านคลินิกมลพิษออนไลน์และคลินิกเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศอัมรันเมหะสวทยลารายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกระบวนการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสได้เริ่มขึ้นแล้วท่ามกลางการจับตามองจากหลายฝ่ายว่าจะนำไปสู่แนวทางที่สร้างสรรค์ในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสองประเทศได้อย่างไรเชิญติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
7: ประเด็นพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาในปัจจุบันได้เปลี่ยนจากการปะทะด้วยกำลังทางทหารสู่การทูตในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะกระบวนการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสซึ่งเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกในห้วงสัปดาห์นี้ท่ามกลางการจับตาจากหลายฝ่ายทั้งในและนอกประเทศเนื่องจากกระบวนการดังกล่าวจะกลายเป็นบรรทัดฐานในการหาทางออกให้กับข้อพิพาทสำหรับหลายประเทศที่เผชิญความขัดแย้งทางทะเลในลักษณะที่ใกล้เคียงกันโดยนายศิริศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเล่าว่าฝ่ายไทยได้นำเสนอเจตนารมณ์ที่ชัดเจนคือการปกป้องอธิปไตยของประเทศและต้องการให้มีแนวทางสำหรับการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนบนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยย้ำว่าจะต้องไม่นำก่อกูดซึ่งเป็นพื้นที่ของไทยอย่างแน่นอนเข้าสู่กระบวนการประนอมครั้งนี้
8: สำหรับประเทศไทยแล้วเราขีดเส้นตายตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของปักปันเขตแดนแล้วก็ขอยืนยันว่าเกาะขูดเนี่ยยังไงก็ตามมันก็คือของประเทศไทยไม่ว่าด้วยหลักกฎหมายทางทะเลเส้นเขตแดนทางทะเลรวมทั้งภายใต้สัญญาที่เรามีอยู่กับกัมพูชาซึ่งทำกันตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยมันประเด็นเรื่องเกาะขูดเนี่ยไม่เกี่ยวเลยประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการนี้ด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่และเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์เป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าเจรจาร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
7: ขณะที่เจตนารมณ์ของฝ่ายกัมพูชาแม้จะใกล้เคียงกับไทยในประเด็นที่ต้องการให้เกิดความชัดเจนในการปักปันเขตแดนแต่ก็มีรายละเอียดที่ต้องตั้งข้อสังเกตเช่นกันซึ่งนายศิริศักดิ์ได้เล่าถึงประเด็นนี้ว่าฝ่ายกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นและเน้นย้ำถึงการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ร่วมกันโดยเฉพาะพลังงานธรรมชาติส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายจะต้องหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการประนอมอีกหลายครั้งจนกว่าจะได้แนวทางที่สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการดังกล่าว
8: ที่สำคัญก็คือว่าเรามีข้อสงสัยว่าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสเนี่ยเขามีเจตนาอะไรคือตามหลักแล้วกระบวนการเนี้ย หลักหน้าที่หลักเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือการแบ่งเขตทางทะเลแต่เท่าที่สังเกตจากการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญกฎหมายต่างประเทศของเขานะเราก็เห็นชัดว่าเขาอยากจะเอาเรื่องของการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลเรื่องของการมี JDA แต่ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้มันควรจะมีการปรับปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนซะก่อนให้ถึงที่สุดแล้วเราก็จะรู้ว่าตรงไหนมันทับซ้อนนะครับตรงไหนที่เราควรจะมีการพัฒนาร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน
7: ์ทั้งนี้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ประเมินไว้ว่าระยะเวลาของกระบวนการประนอมภาพบังคับของไทยและกัมพูชาอาจใช้เวลาอย่างน้อย12เดือนกว่าจะได้ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหาแต่การพิจารณาและข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจะต้องยึดมั่นบนหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างแน่นอนทำให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อเสนอแนะที่ได้รับจะเป็นแนวทางที่สร้างสรรค์สำหรับทั้งสองฝ่ายและจะต้องติดตามในการประชุมครั้งถัดไปในเดือนตุลาคมนี้ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ว่าความคืบหน้าของกระบวนการจะเดินหน้าต่อได้มากน้อยเพียงใดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
10: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปตั้งเป้าอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ19
11: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ขณะนี้ใกล้ได้ข้อสรุปแล้วเหลือเพียงรายละเอียดเล็กน้อยในการปรับถ้อยคำและข้อกฎหมายโดยทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและไม่มีประเด็นหลักที่ไม่สามารถตกลงกันได้ซึ่งไทยตั้งใจจะสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไปสำหรับอัตราภาษีที่สหรัฐจะใช้กับสินค้าไทยยังไม่สามารถระบุได้แต่เป้าหมายของไทยคือไม่ให้เกินร้อยละ19ซึ่งเป็นกรอบที่เคยหารือกันไว้และไม่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากอยู่ในภูมิภาคเดียวกันและมีระดับการแข่งขันใกล้เคียงกันขณะที่มาตรการตามมาตรา301ยังต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติมอีกประมาณ 45-60 วันทำให้ไทยยังมีเวลาในการสรุปการเจรจา ART
12: ตอนนี้สิ่งที่ยังดำเนินอยู่ที่เราก็เข้าใกล้สู่การข้อตกลงอย่างดีก็คือในเรื่องของ ART นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ ART ก็มีการเจรจากันอยู่เหลือแค่ประเด็นเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยซึ่งถ้าเราสามารถที่จะเคลียร์แล้วก็ตกลงกันได้ตัวภาษีที่เราจะได้จากสหรัฐอเมริกาก็จะกลับไปอยู่ในเฟรมเดิมค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้วเป้าหมายของเราก็คือว่าให้ไม่มากไปกว่าที่เคยสรุปกันเอาไว้19ค่ะ19และว่าไม่ให้เกินขอบของเพื่อนบ้าน
11: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่าสำหรับการเดินทางของนายกรัฐมนตรีและคณะไปสหรัฐระหว่างวันที่21ถึง27กันยายนนี้เป็นการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กในฐานะตัวแทนประเทศไทยเพื่อกล่าวถ้อยแถลงและร่วมภารกิจในเวทีระหว่างประเทศไม่ได้มีภารกิจเดินทางไปเพื่อเจรจาการค้าโดยตรงปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
10: กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแพ็กเกจมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเสริมแรงเศรษฐกิจไทยไตรมาสสุดท้ายของปีนายลวลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้พิจารณาและเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นเพียงโครงการเดียวที่มีการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้โดยขั้นตอนต่อไปทางกระทรวงการคลังจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเร็วๆนี้โดยงบประมาณที่นำมาใช้ดำเนินโครงการคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใดทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงาน และสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569โดยไม่ได้มีการโยกย้ายงบประมาณจากส่วนอื่นมาใช้ดำเนินการแต่อย่างใดสำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศผลการขึ้นทะเบียนในวันที่30กันยายนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมโดยกลุ่มนี้จะได้รับการเติมเงินเพื่อช่วยเหลือเต็มจำนวนตามปกติในขณะที่ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะได้เข้าร่วมในส่วนของระบบร่วมจ่ายในสัดส่วน 60-40ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่ารายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับวงเงินช่วยเหลือต่อรายและระยะเวลาของโครงการยังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้เนื่องจากต้องรอให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อป้องกันความสับสนหากมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข
13: ที่เสนอมาในโครงการนะครับก็เรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็มีการเสนอโครงการเข้ามาโดยกระทรวงการคลังก็คณะกรรมการก็ได้ดูอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณานะครับแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของพรก.ก็เราเริ่มประกาศผล30กันยาถูกไหมก็เริ่มรอบใหม่ของบัตรสวัสดิการครับก็เป็นคนรอบใหม่ทั้งหมดครับที่ลงทะเบียนคนที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการก็ไปใช้60-40เข้ากับคนจนเป็นหลักนะครับคนจนรอบใหม่เป็นตัวตั้งนะครับใครด้วยบัตรใครที่ผ่านเกณฑ์ก็ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งก็ได้อันนี้ก่อนถ้าคนที่ไม่ได้อันนี้ก็ไปใช้60
10: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากรณีที่มีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนนั้นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเพื่อจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมโดยจะออกมาในรูปแบบแพ็กเกจของกระทรวงด้านเศรษฐกิจซึ่งจะต้องพิจารณาภาพรวมทั้งหมดเพื่อรองรับตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี2569ทั้งนี้เนื่องจากนายเอกนิติได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปแล้วดังนั้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะออกมาต่อไปจะต้องครอบคลุมและดำเนินงานของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
14: ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่กำลังคุยกันอยู่ค่ะคงต้องมองทั้งภาพรวมของรัฐบาลอยู่แล้วค่ะเพราะว่าท่านรองนายกก็ออกมาพูดแล้วเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะที่จะต่อไปอีก2เดือนใช่ไหมคะก็คงจะต้องดูให้ครอบคลุมทั้งหมดทุกกระทรวงค่ะ
10: บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดและบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดเร่งตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำมันบริเวณใต้สะพานยกระดับพระราม3เพิ่มเติมย้ำให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โดยรอบบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดและบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดรายงานความคืบหน้ากรณีพบคราบน้ำมันและกลิ่นน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับพระราม3ล่าสุดเริ่มเปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบท่อส่งน้ำมันในพื้นที่เพิ่มเติมหลังจากการตรวจสอบในจุดแรกเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาไม่พบสิ่งผิดปกติขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อเร่งหาสาเหตุและจุดที่น้ำมันรั่วซึมอย่างละเอียดหากพบความเสียหายจะเร่งจัดทำแผนซ่อมแซมตามมาตรฐานวิศวกรรมพร้อมเสนอกรมธุรกิจพลังงานทันทีและจะส่งอุปกรณ์ Intelligent Pick เข้าตรวจสภาพภายในท่อตลอดแนวระยะทาง32กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยสูงสุดโดยทั้งสองบริษัทได้เตรียมแผนบริหารจัดการขนส่งน้ำมันผ่านช่องทางอื่นไว้รองรับแล้วเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคพร้อมยืนยันว่ามีประกันภัยครอบคลุมความเสียหายต่อบุคคลภายนอกและพร้อมดูแลเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเต็มที่และเป็นธรรมกองทัพเรือลงนามข้อตกลงความช่วยเหลือทางทหารกับกระทรวงกลาโหมจีนอย่างรอบด้านเพื่อเดินหน้าโครงการเรือดำน้ำ S-26T ตั้งเป้าหมายให้ส่งมอบเรือดำน้ำทันกำหนดพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเรือเอกต่งจุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางทหารเพื่อสนับสนุนโครงการจัดหาเรือดำน้ำแบบ S-26Tของกองทัพเรือเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาโดยพลเรือเอกนเรศวงตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือดำน้ำเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือลงนามในข้อตกลงดังกล่าว ณศูนย์ประชุมนานาชาติปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนการลงนามครั้งนี้นับเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญของโครงการจัดหาเรือดำน้ำแบบ S26T และเป็นผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศเพื่อให้กองทัพเรือไทยมีเรือดำน้ำที่มีประสิทธิภาพเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในระยะยาวโดยภายหลังการลงนามกองทัพเรือจะติดตามการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างใกล้ชิดโดยมีเป้าหมายให้สามารถส่งมอบเรือดำน้ำได้ทันตามกำหนดหรือเร็วกว่ากำหนดและต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญามาตรฐานทางเทคนิคและหลักความปลอดภัยอย่างครบถ้วนอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
15: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
16: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
15: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
16: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
17: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
15: ผู้ใด
16: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี้
17: ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
18: ขณะนี้เวลา 12:30 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายอับดุลมาลิกอัลฮูตีผู้นำกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนออกแถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์อัลมาซิรอของกลุ่มกบฏฮูตีเมื่อวานนี้โดยปฏิเสธข้อกล่าวหาที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีพยายามโจมตีนครมักกะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียซึ่งข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเรื่องโกหกและถูกนำมาใช้เพื่อระดมการสนับสนุนในวงกว้างสำหรับการบังคับใช้มาตรการทางทหารกับเยเมนพร้อมกันนี้ผู้นำกลุ่มกบฏฮูตียังเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนทั่วเยเมนออกชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในวันศุกร์นี้เพื่อต่อต้านเรื่องโกหกและการใส่ร้ายของซาอุดีอาระเบียทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนไปยังนครมักกะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดกั้นโดรนลำดังกล่าวไว้ได้ก่อนที่จะรุกล้ำเขตห้ามบินท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
10: ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวในวันนี้โดยยืนยันว่าเกาหลีใต้จะไม่ส่งกำลังทหารเข้าไปมีส่วนร่วมหรือแทรกแซงสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าเกาหลีใต้ยึดมั่นหลักการของการไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการสู้รบโดยตรงและจะยังคงยึดมั่นในหลักการนี้ต่อไปทั้งนี้เกาหลีใต้เผชิญแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้สนับสนุนการทำสงครามกับอิหร่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกขณะที่ผู้นำเกาหลีใต้เน้นย้ำมาโดยตลอดว่าเกาหลีใต้จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับสงครามอิหร่านโดยตรงแต่จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทางการเกาหลีใต้พร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์และชีวิตของประชาชนชาวเกาหลีใต
18: ้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าคณะผู้แทนรัฐบาลสหรัฐเดินทางเยือนเมียนมาเพื่อเจรจากับรัฐบาลเมียนมาให้ปล่อยตัวนายอดัมคาสติโยนักธุรกิจและอดีตนาวิกโยธินสหรัฐซึ่งถูกควบคุมตัวตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังเกิดข้อพิพาททางธุรกิจพร้อมเรียกร้องให้ทางการเมียนมายุติความรุนแรงพร้อมทั้งเปิดทางให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและปล่อยตัวนักโทษการเมืองเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนด้านทางการเมียนมายืนยันว่าได้ปล่อยตัวและส่งนายคาสเนโยออกนอกประเทศแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาด้วยคำนึงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศการเดินทางเยือนครั้งนี้ถือเป็นความเคลื่อนไหวทางการทูตครั้งสำคัญระหว่างสหรัฐกับเมียนมาโดยสหรัฐหลีกเลี่ยงการส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเยือนเมียนมารวมทั้งดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเหล่าผู้นำกองทัพเมียนมาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่รัฐประหารในเมียนมาปี2564
10: นายอีเลียสซิรีติสผู้ประสานงานด้านไฟป่าของกองทุนสัตว์ป่าโลกประจำกรีซเปิดเผยว่า การประเมินความเสียหายจากไฟป่าไม่ควรพิจารณาเพียงขนาดพื้นที่ที่ถูกเผาไหม้แต่ต้องพิจารณาด้วยว่าไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ลักษณะใดและพื้นที่นั้นเคยเกิดไฟไหม้ซ้ำหรือไม่เนื่องจากไฟป่าที่เกิดขึ้นซ้ำในระยะเวลาใกล้เคียงกันทำให้พืชพันธุ์ไม่มีเวลาฟื้นตัวตามธรรมชาติและสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศมากขึ้นพร้อมเตือนว่าแม้จำนวนไฟป่าอาจลดลงแต่ความรุนแรงและความเสียหายจากไฟป่ากลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ป่าที่เกิดไฟไหม้ซ้ำซึ่งควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษทั้งนี้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศไฟป่าของยุโรปรายงานว่าตั้งแต่ต้นปี2569จนถึงวันที่9กันยายนที่ผ่านมากรีซมีพื้นที่ถูกไฟป่าเผาผลาญประมาณ 209,000 ไร่ขณะที่รัฐบาลกรีซระบุว่าตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง20ปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 30.1 ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยยังคงเดินหน้าทำผลงานอย่างต่อเนื่องโดยในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม C ทีมชาติไทยยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะคีร์กีซสถานขาดลอย 3-0 เซต 25-13 25-7 และ 25-7 เก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วโดยในวันนี้ทีมชาติไทยจะพบกับไชนีสไทเปเวลา 17:00 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36ส่วนเทคบอลในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเลียงเอาชนะคู่จากญี่ปุ่น 2-0 เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบคู่จากอิรักในวันพรุ่งนี้ขณะที่ฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มE นัดที่2ทีมชาติไทยแพ้ไชนีสไทเป0-1หลังนัดแรกแพ้ให้กับญี่ปุ่น0-8ทำให้ยังไม่มีคะแนนจาก2นัดแต่ยังมีลุ้นผ่านเข้ารอบในฐานะทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดโดยนัดสุดท้ายทัพชบาแก้วจะพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนนี้เวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทาง Epcot HD ช่อง30ด้านบาสเกตบอลหญิงกลุ่ม A ทีมชาติไทยประเดิมสนามแพ้อินโดนีเซีย52-61คะแนนโดยนัดต่อไปจะพบกับจีนในวันพรุ่งนี้เวลา8:00 น.ส่วนทีมรักบี้หญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกม2026ขณะนี้เก็บตัวฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ล่าสุดได้รับโอกาสลงทีมฝึกซ้อมและแข่งขันกระชับมิตรร่วมกับแบล็กเฟิร์นทีมรักบี้หญิงทีมชาตินิวซีแลนด์ดีกรีแชมป์โลกโดยพันตำรวจโทกุลธนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการได้ลงทีมกับนิวซีแลนด์ช่วยให้นักกีฬาไทยเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการพบทีมที่มีศักยภาพสูงกว่าเพื่อนำมาพัฒนาฝีมือก่อนเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมสำหรับเป้าหมายทีมรักบี้หญิงไทยคือการติด1ใน3ของเอเชียและลุ้นคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศไทยโดยการแข่งขันรักบี้ในเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นระหว่างวันที่1-3 ตุลาคมนี้หลังจากที่ทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่กลางดึกของวันที่15กันยายนที่ผ่านมาแต่มีปัญหาในการเข้าพักที่เรือสำราญคอสตาเซเรนาท่าเรือนาโกย่าตามที่เจ้าภาพประเทศญี่ปุ่นจัดเตรียมไว้จนต้องรอเกือบ24ชั่วโมงล่าสุดพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยแก้ปัญหากับทางเจ้าภาพจนได้เข้าพักเรียบร้อยแล้วการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพรอบ3เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านถล่มนอริชซิตี้5-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปเจอกับไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนต่อไปสำหรับผลการจับสลากในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจลิเวอร์พูลพบเชลซีเอเวอร์ตันพบนิวคาสเซิลและบอร์นมัธพบแอสตันวิลล่าศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบลีกเฟสนัดแรกบอร์นมัธทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบุกไปเอาชนะเรอัลโซซิดาดถึงถิ่น2-1คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นคริสตัลพาเลซชนะเลสพอร์ตนัน5-0ยูเวนตุสชนะไนเมเกน4-0การแข่งขันฟุตบอลสโมสรเอเชียรายการ AFC แชมเปี้ยนลีก2 BG ปทุมยูไนเต็ดตัวแทนหนึ่งเดียวของไทยในถ้วยนี้บุกไปเสมอไลออนซิตี้เซเลอร์ยอดทีมจากสิงคโปร์1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับนัดต่อไป BG จะเปิดบ้านพบอะดิเลดยูไนเต็ด ทีมจากออสเตรเลียในวันที่15ตุลาคมนี้การแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำชิงแชมป์โลก2026รายการชุนชอนเวิลด์เทควันโดพุมเซ่แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในประเภทเดี่ยวชายรุ่นประชาชนนาวินปิ่นทสูตรทำไป 9.260 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพเกาหลีใต้ที่ทำได้ 9.460 คะแนนนอกจากนี้ทีมเทควันโดไทยยังได้อีก1เหรียญเงินจากภูมิเซ่คู่ผสมรุ่นยุวชนทะสางเกิดแดงจับคู่กับจิรนัทเบนไซปาโดยในรอบชิงชนะเลิศทำได้ 9.170 คะแนนแพ้ให้กับคู่นักกีฬามองโกเลียที่ทำได้ 9.250 คะแนนส่วนผลงานของนักกีฬาไทยในประเภทอื่นๆฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงรุ่นอายุมากกว่า17ปีวัชรพลลิ้มจิตกรในรอบชิงชนะเลิศทำได้ 8.540 คะแนนจบอันดับที่6จากนักกีฬาทั้งหมด33คนขณะที่ฟรีสไตล์คู่ผสมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมนันทองบ้านบ่อและพีรศักดิ์แสนสนิทจบที่รอบรองชนะเลิศเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายปีจิระวนิจเจริญจากนนทบุรีเอาชนะพานุพงศ์รัตนคตมือวางอันดับ1ของรอบคัดเลือกจากลพบุรี2-1เซต2-6 6-3และซุปเปอร์ไฮเบรก11-9ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายเดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ป2ระหว่างทีมชาติคาซัคสถานกับทีมชาติไทยณ National Tennis Center Beeline Arena กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานผลการจับสลากประกบคู่แข่งขันเดี่ยวสลับมือคู่แรกอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกมือ93ของโลกเดี่ยวมือ1ของเจ้าภาพพบกับแม็กซิมัสพราพลโจนเดี่ยวมือ2ของไทยจากนั้นติโมเฟสตาคอฟมือ198ของโลกเดี่ยวมือ2จะพบกับกาสิดิษสำเร็จเดี่ยวมือ1ของไทยโดยคู่แรกวันนี้เริ่มเวลา 13:00 น.กอล์ฟสิงห์ SAT Thailand LPGA Master รายการสุดท้ายปิดฤดูกาลปีนี้มีนักกอล์ฟสตรีจาก8ชาติเข้าร่วมชิงชัยที่สิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับพา72โปรนุกบุษบากรสุขพันธ์สาวเชียงรายเจ้าของแชมป์ไชน่า LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเปิดรอบแรกด้วยสกอร์3อันเดอร์พา69จาก4เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียวโดยมีนักกอล์ฟอีก7คนตามหลังสโตรกเดียวที่คนละ2อันเดอร์พา70การแข่งขันสนุกเกอร์6แดงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยณสนามสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยในรอบ32คนซึ่งเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดภายในกลุ่มไบรท์ศรีราชานัทณพงษ์ชัยกุลเอาชนะจิ๋วเชียงรายพัชระมาเยอะไปได้5-2เฟรมการันตีผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายแน่นอนแล้วแม้จะเหลือการแข่งขันกับหยิกสำโรงดารุธรัตมุกดาอีกนัดก็ตามปุริภัทรสอนการรายงาน
16: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
15: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
16: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
15: หยุดอย่า กดอย่าโอน
16: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
15: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
16: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่สองพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกเดิมเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ประจำพระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาทซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อเกิดไฟไหม้ข้าราชการช่วยกันยกพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกลงมาได้ครั้นโปรดให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นใหม่ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในโอกาสที่เสด็จออกมหาสมาคมเป็นที่ประดิษฐานเครื่องสิริราชกกุฏภัณฑ์และพระแสงสำคัญประจำรัชกาลในพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงและเมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพแล้วจึงเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดล
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
0: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
2: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
0: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
21: 12นาฬิกา45นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความ
10: ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:06 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17
18: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลังwww.fpo.go.th หรือที่เว็บไซต์ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่9ถึง29กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง AI เก่งขึ้นทุกวันแล้วทักษะอะไรของมนุษย์ที่ไม่มีวันตกยุคท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้นตั้งแต่การค้นหาข้อมูลเขียนสรุปข้อความสรุปเอกสารแปลภาษาวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงช่วยสร้างภาพและการวางแผนการทำงานจนหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าหาก AI สามารถทำงานได้เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วทักษะอะไรของมนุษย์ที่ยังจะมีคุณค่าในอนาคตรายงานจาก Future of Jobs Report 2025ของ World Economic Forum พบว่าแม้ทักษะด้าน AI และ Big Data จะเป็นกลุ่มทักษะที่เติบโตเร็วที่สุดแต่ทักษะที่นายจ้างให้ความสำคัญสูงสุดยังคงเป็นการคิดเชิงวิเคราะห์
1: ตามมาด้วยความยืดหยุ่นการปรับตัวภาวะผู้นำและความคิดสร้างสรรค์นั่นหมายความว่าในโลกยุค AI ไม่ได้ต้องการเพียงคนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นแต่ต้องการคนที่คิดเป็นและรู้ว่าจะใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เกิดประโยชน์เพราะ AI อาจช่วยค้นหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วแต่การตั้งคำถามที่ถูกต้องการพิจารณาว่าคำตอบนั้นเหมาะสมหรือไม่และการตัดสินใจว่าจะนำไปใช้อย่างไรยังต้องอาศัยวิจารณญาณของมนุษย์และอีกทักษะหนึ่งสำคัญที่ไม่ควรหยุดพัฒนาคือการคิดวิเคราะห์เพราะในวันที่ข้อมูลมีอย่างมหาศาลความสามารถในการแยกแยะข้อเท็จจริงตรวจสอบแหล่งที่มามองเห็นเหตุผลและข้อจำกัดของข้อมูลจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นขณะเดียวกันความคิดสร้างสรรค์ก็ไม่ได้หมดความสำคัญเพียงเพราะ AI สามารถสร้างข้อความสามารถสร้างภาพหรือบทเพลงได้เพราะความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ไม่ได้หมายถึงการสร้างสิ่งใหม่เพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงการเข้าใจปัญหามองเห็นความต้องการของผู้คนและนำประสบการณ์ที่แตกต่างมาผสมผสานจนเกิดเป็นแนวคิดใหม่อีกทักษะหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพราะการทำงานจริงไม่ได้มีเพียงโจทย์และคำตอบแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกความแตกต่างทางความคิดการเจรจาและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนทักษะการแก้ปัญหาความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารการทำงานร่วมกันและความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นทักษะเสริมที่มีความสำคัญต่อการทำงานในโลกดิจิทัลความเห็นอกเห็นใจหรือ empathy ก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ไม่ได้เพราะมนุษย์ไม่ได้ต้องการคำตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวแต่ต้องการคนที่เข้าใจความรู้สึกและบริบทของตนเองโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนเช่นการแพทย์การศึกษาการบริการและการบริหารจัดการดังนั้นคำถามสำคัญในยุค AI อาจไม่ใช่ AI จะมาแทนที่มนุษย์หรือไม่แต่อาจเป็นมนุษย์จะพัฒนาตัวเองให้ทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างไรเพราะคนที่ได้เปรียบในอนาคตอาจไม่ใช่คนที่แข่งกับ AI ได้แต่เป็นคนที่รู้จักใช้ AI เป็นเครื่องมือพร้อมรักษาทักษะที่ทำให้ความเป็นมนุษย์ยังมีคุณค่าAI อาจคิดได้เร็วขึ้นสร้างข้อมูลได้มากขึ้นและทำงานบางอย่างได้แม่นยำขึ้นแต่การตั้งคำถามอย่างมีความหมายการเข้าใจผู้อื่นการตัดสินใจบนพื้นฐานของคุณค่าและความรับผิดชอบรวมถึงการเรียนรู้และปรับตัวอยู่เสมอคือสิ่งที่เรายังสามารถพัฒนาได้ตลอดชีวิตและในวันที่เทคโนโลยีฉลาดขึ้นทุกวันสิ่งที่มนุษย์ควรทำจึงไม่ใช่การพยายามเก่งกว่า AI ทุกเรื่องแต่คือการทำให้ตัวเองคิดเป็นใช้เป็นเรียนรู้เป็นและยังคงเป็นมนุษย์ที่เข้าใจมนุษย์ด้วยกันจบบทความประจำวันเรื่อง AI เก่งขึ้นทุกวันแล้วทักษะอะไรของมนุษย์ที่ไม่มีวันตกยุคเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
22: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
23: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและทิติมาอินกลัมอ่าน

สวัสดีค่ะเบิกบานใจกันยามบ่ายๆนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงก็พบกันที่นี่ FM 93.5 MHz ในช่วงของ Healthy Togetherสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชั่วโมงนี้เราก็มาดูแลสุขภาพให้ดีไปด้วยกันผสมผสานไปกับเพลงเพราะๆนะคะอาจารย์อังคารพุทธก็จะได้พบหมอผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในช่วง Happy Healthy ออกอากาศหลักที่คลื่น FM 93.5นะคะแล้วก็ส่งสัญญาณไปออกที่ 95.5 MHz ด้วยเท่ากับว่าคุณผู้ฟังจะได้ฟัง2ความถี่นะคะเลือกเลยว่าจะฟังความถี่ไหนวันนี้อยู่กับน้องต่อรัฐพลแก้วสุขเทคนิครายการค่ะก็ทักทายกันสักนิดหนึ่งนะคะแต่ก่อนจะทักทายอ๋อเดี๋ยวบอกชื่อเพลงก่อนเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฝากไว้นำมาเริ่มรายการกันในบ่ายวันนี้ Love Theme อัลบั้ม Rhapsody in White ปี1974นะคะของ The LoveUnlimited Orchestra เป็นเพลงบรรเลงที่โด่งดังมากขึ้นถึงอันดับหนึ่งเลยเพลงนี้เมื่อวานคุณผู้ฟังถามไว้นะคะพอดีไม่ได้เล่นก็เลยนำมาเริ่มในบ่ายวันนี้แล้วอย่างหนึ่งเมื่อวานหลายเพลงคุณผู้ฟังรีเควสต์มามันก็ล้นนะคะล้นข้อจำกัดของเวลาแค่1ชั่วโมงเลยมาฟังกันวันนี้ไม่ทราบว่าคุณที่รีเควสต์ไว้ได้ฟังหรือเปล่านะก็อยากให้ได้ฟังนะคะอยากให้คนที่รีเควสต์เนี่ยได้ฟังเพราะว่าบางครั้งถ้าไม่ได้ฟังในทันทีทันใดก็จะต้องรีบหามาได้ฟังอีกเพลงหนึ่ง Loves Got a Hold on Me ของ Dollarวงอังกฤษค่ะอัลบั้มเปิดตัวของวงในปี1979ที่ชื่อ Shooting Star ก็คิดว่าคงเป็น2เพลงที่คุณผู้ฟังถูกอกถูกใจอยากฟังเพลงอะไรก็ request มาได้ค่ะถ้าเข้าในช่วงจังหวะของเพลงที่ไปด้วยกันได้ก็จะจับมาเข้าให้นะคะแต่ถ้าเผื่อยังเข้าไม่ได้เนี่ยคือเลยช่วงเวลาไปแล้วสมมุติว่ากำลังเล่นเพลงเร็วๆอยู่แล้วคุณผู้ฟังรีเควสต์เพลงช้ามาเนี่ยมันก็จะดูว่าไม่ค่อยจะเข้ากันสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะเนาะก็ดูตามความเหมาะสมความละเมียดละไมการผสมผสานที่อาจจะทำให้คุณๆได้ฟังกันอย่างมีความสุขก็ขอบคุณที่สื่อสารทักทายกันค่ะในทุกช่องทางเลย SMS 468-9935 ทาง LINE 935AD รวมทั้งทางหน้าเพจรายการ Afternoon Delight วันนี้มีทั้งดวงอาทิตย์มีทั้งก้อนเมฆมากันใหญ่เลยมากันใหญ่เลยแต่ระหว่างทางที่เมื่อสักครู่ DJ ขับรถมาก็จะเจอทั้งเมฆสีเทาแต่เมื่อเช้าเนี่ยจะมีแดดนำมานะคะพอเวลาล่วงเลยมาก็ค่อยๆหายไปแดดค่อยๆหายไปเหลือแต่ก้อนเมฆสีเทาที่ในวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีฝนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นจะไปไหนต้องเช็คเส้นทางนะคะเช็คเส้นทางกันค่ะเวลาจะไปไหนมาไหนยังไงก็ขอให้เดินทางกันด้วยความปลอดภัยนะคะและนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งงานของชายไลส์วงจากเมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ It's Time for Love เมื่อวานคุณผู้ฟังรีเควสต์ไว้

ใครจะสูงกว่ากันหมายถึงเสียงระหว่างBG นะคะกับชายไลส์เมื่อสักครู่นี้ชายไลส์มากับ It's Time for Love วงจากเมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์เขาโด่งดังมากในยุค70นะคะก็มาพอๆกับ BG ค่ะ BG ก็จริงๆมาตั้งแต่60แล้วแหละนะคะและเพลงนี้ก็เป็นที่รู้จักกันของทุกคนเป็นอย่างดีแล้วก็หลายคนก็ชอบนะคะนำมาเข้าคู่กันทั้ง It's Time for Love และ Love So Right คุณผู้ฟังส่งสติ๊กเกอร์มาได้ฟังแล้วกับเพลง It's Time for Love ขอบคุณที่บอกให้ได้ทราบนะคะขอบคุณรูปภาพสวยๆแล้วก็ดอกไม้งามๆที่ส่งมาให้สุขสวัสดี Happy Friday ยิ้มรับสิ่งดีๆมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณผู้ฟังท่านนี้ส่งมาให้ตั้งแต่เช้านะคะส่วนใหญ่ดีเจก็จะได้รับสิ่งดีๆตั้งแต่เช้าเลยคำอวยพรนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะการที่จะมีคนมาอวยพรเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้อยู่ในใจเขาเขาก็คงจะไม่นึกถึงเราใช่ไหมคะอันนี้เข้าใจว่าเราเนี่ยไปอยู่ในใจเขาเขาถึงคิดถึงเราหิวละสิส่งข้าวราดกับเราไข่ดาวมาให้อ๋อผัดสิ้นคิดเนี่ยแต่มีคุณค่ามากๆเลยนะคะเมนูสิ้นคิดเพราะว่าคือง่ายๆอ่ะไม่รู้จะสั่งอะไรคือคิดอะไรไม่ออกก็ข้าวผัดกับเราไว้ก่อนนะคะเคยคุยกันแล้วว่ามีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ใบกะเพรากระเทียมนะคะเติมซอสน้ำปลาสักนิดหนึ่งนิดเดียวแล้วก็ไข่ดาวไข่ดาวแล้วแต่ใครจะชอบสุกไม่สุกโปะลงไปบนข้าวโอ้โหเอร็ดอร่อยยิ่งนักนะคะยิ่งเวลาหิวหิวนี่นะขอบคุณมากมากค่ะเอานอกจากข้าวผัดกะเพราแล้วก็ยังมีแถมไส้กรอกนะไส้กรอกนี่ก็จะมีพริกขี้หนูแหนมด้วยขิงนะคะขิงดองขิงดองเวลาขิงรอไปดองแล้วก็จะสีสันอมชมพูสวยงามกับมีกะหล่ำด้วยนะเนี่ยกะหล่ำปลีคือเราทานเนี่ยแต่เราก็มีลิมิตเนี่ยระมัดระวังไม่ใส่อะไรจนมากเกินไปนะคะแล้วก็ทานไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะนะคะทานแต่พอดีอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยบอกนะคะว่ามื้อเดียวอิ่มเดียวโอ้มันทำให้เราเข้าใจอะไรอย่างลึกซึ้งมากเลยมื้อเดียวอิ่มเดียวจริงๆเลยนะคะไม่ต้องอะไรมากมายขอบคุณมากค่ะที่ส่งมายั่วกันดิฉันก็จะได้เลือกเมนูนะคะดูเมนูไปได้เรื่อยๆขอบคุณที่ทักกันนะคะท่านที่เข้ามาหลังๆเนี่ยมาที่งานเพลงของเจมส์บรันกันบ้างเพลงที่คุณผู้ฟังเคยถามไว้ไม่ใช่เมื่อวานหลายวันแล้ว

0: ลุ้นทดสอบต้านถัดไปที่50บาทค่ะวันนี้นะคะคุณฟังเรื่องของเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะแบงก์ชาติญี่ปุ่นก็ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 1.25% สูงสุดในรอบ31ปีนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเทรนด์ดอกเบี้ยนะคะก็มีเรื่องของการกระทบความเสี่ยงต่างๆและขณะเดียวกันค่ะหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับไฟแนนซ์นะคะก็น่าจะเป็นหุ้นที่กลับมาอยู่ในมุมมองของการติดตามนะคะต้องจับตาเลยรับโจทย์ดอกเบี้ยขาขึ้นค่ะนะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์นั้นก็ระบุนะคะว่าหุ้นที่น่าจับตาค่ะอย่างคุณนัทวรินทร์นะคะไตรภพสกุลนักวิเคราะห์จาก InnovestX ก็ประเมินก่อนการประชุมเฟดนะคะว่าหุ้นไฟแนนซ์เนี่ยเป็นหุ้นที่อ่อนไหวต่อทิศทางดอกเบี้ยหากภาวะดอกเบี้ยผ่อนคลายจะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีโอกาสฟื้นตัวแรงดังนั้นการที่เฟดกลับมาขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เลยต้องเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามว่าเป็น default หรือเปล่านะคะก็ต้องจับตาในหุ้นกลุ่มนี้กันต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นซิงเกอร์สีสวัสดนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันกลุ่มไฟแนนซ์ตอนนี้นักวิเคราะห์ก็ให้จับตาสิงเกอร์สีสวัสดและ SCAP บอกเป็น3หุ้นเด่นนะคะเรื่องความฟื้นตัวของธุรกิจสินเชื่อคุณภาพสินทรัพย์ส่วนสีสวัสดก็มีฐานธุรกิจสินเชื่อรายย่อยและธุรกิจสินเชื่อมีหลักประกันนะคะส่วน SCAP โฟกัสสินเชื่อเช่าซื้อและก็สินเชื่อรายย่อยหากทั้งสองสามารถรักษาส่วนต่างดอกเบี้ยพร้อมคุมต้นทุนเครดิตและก็ NPL ได้ก็จะช่วยลดแรงกดดันจากดอกเบี้ยโลกที่กลับมาเป็นขาขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจในการลงทุนค่ะคุณฟังแต่ว่าในช่วงเวลานี้นะคะคุณฟังบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะก็บอกว่าวันนี้เนี่ยตลาดเนี่ยบวกมาได้นะคะก็ปรับขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศมองบวกต่อราคาน้ำมันและก็บอนด์ยิลด์ที่เริ่มปรับลงอย่างไรก็ตามเนี่ยนักลงทุนก็ระมัดระวังด้วยนะคะดัชนีก็จะขึ้นได้อย่างจำกัดเลยนะคะการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์วันนี้หุ้นเด่นที่ปรับตัวขึ้นมาหนุนตลาดก็จะเป็นเดลต้าเป็นกราฟเป็น SCC แล้วก็ตัว TTB นะคะตัวของ TTB ทหารไทยธนชาตินะคุณฟังทหารไทยธนชาติวันนี้ก็ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์กูเบกนะคะเคยให้ข้อแนะนำไว้นะคะ TTB เนี่ยที่เรารายงานกันไปเมื่อ2วันก่อนนะคะว่าราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้ก็มาทดสอบแถวๆ 3.16 3.18 ค่ะนะสำหรับตัว TTB วันนี้เนี่ยกลุ่มแบงก์ก็มานะคุณฟัง5ดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเนี่ยเดลต้า243บาทบวกมาได้3บาท KTB ค่ะนะ KTB จะ XD วันที่22นี้นะคะ KTB วันนี้ก็อยู่ที่45บาทสลึงบวกมา25สตางค์ค่ะส่วนฐานไทยธนชาตินะคะก็ขึ้นมาจากเมื่อวานนี้นะวันนี้ปิด3บาท8สตางค์ค่ะวันนี้ขึ้นมาไฮที่3บาท16นะเปิดตลาดมานะคะแล้วก็โลที่3บาท12ค่ะนะวันนี้ก็มีวอลลุ่มเข้านะคะบาย 51% ก็น่าจะไปต่อได้นะคะสำหรับตัวของแบงก์ TTB ธนชาติค่ะSCB ค่ะ152บาท50บวกมา1บาท50 KBank 253บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง SCC นะคะ266บาทดีดขึ้นมา7บาทเลยแล้วก็กราฟ61บาท75ก็เพิ่มขึ้นมา75สตางค์ค่ะมาดูมุมมองการลงทุนกันต่อนะคะวันนี้เนี่ย Stock of the Town ค่ะ Stock of the Town ของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะมองว่าเซ็ตอินเด็กซ์บ่ายนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 1580-1600 มองว่ายังบวกเนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับลงหนุนตลาดก็เลยส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มแอนตี้คอมมอดิตี้นะคะก็เป็นกลุ่มสายการบินเดินเรือโรงไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มปิโตรนะคะตอนนี้ก็บอกว่ากลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวก็จะเป็นตัวท็อปบีกริม SCC แล้วก็เดลต้าค่ะหุ้นเด่นวันนี้กรอบบ่ายของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเป็นตัว Ncap นะคะให้แนวต้าน3บาทท
1: ุกวันเลยแล้วแบบนี้จะกินลังจืดทุกวันได้ไหมอย่างเงี้ย
2: คือจริงๆคือพูดไปก็เดี๋ยวจะว่าคือถ้ามันไม่กินเลยนะมันดีกว่าอยู่แล้วเนาะเราเอาสารพิษไปใส่ในกระแสเลือดของเราในตับของเราเองอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็มีข้อมูลอยู่ว่ามันช่วยปกป้องเซลล์ตับไม่ให้เสียหายจากแอลกอฮอล์แล้วก็งานวิจัยหนึ่งที่เขาทำในหนูเนี่ยเขาเทียบกับสมุนไพรที่ดังในต่างประเทศอีกตัวหนึ่งที่ชื่อมิลชิสเตอร์คือมิลชิสเตอร์เนี่ยเป็นยาด้วยนะคะคือบางโรงพยาบาลใหญ่ๆก็มีนะคะในเมืองไทยเนี่ยก็มีบางโรงพยาบาลใหญ่ๆหรือตามร้านยาเนี่ยก็มี นะคะมิลซิสเตอร์เนี่ยก็เป็นเหมือนเก่งเรื่องตับคล้ายๆกับรังจืดแต่แค่มันเป็นพืชโซนแบบยุโรปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีงานวิจัยเทียบกับยาตัวเนี้ยในหนูก็เพราะว่าประสิทธิภาพไม่ต่างกัน
1: ค่ะ
2: แต่ว่ารังจืดของเรามันก็จะถูกกว่านะเร
1: ื่อง
2: ของความคุ้มค่าเงินที่ต้องเสียไปอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่อย่างที่อาจารย์บอกไม่กินดีกว่า
3: ดีที่สุดใช้ในการรักษาการแก้อาการจะดีที่สุดนะคะ
2: แล้วก็สุนัขอ่
1: ะ
2: สุนัขอ่ะเคยมีแบบหลายเคสมากเลยนอกจากคนเนาะก็คือสุนัขที่โดนยาเบื
1: ่
2: อตลอดก็คือมีอยู่เคสหนึ่งคือเขาเนี่ยเอาหมาใส่ท้ายกระบะมาที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศเลยแต่ไม่ได้มาหาหมอแผนปัจจุบันเนา
1: ะ
2: มาซื้อรังจืด
3: เอามาซื้อรังจืด
2: ก็คือใช่
3: ช่วยได้เลยใช่ไหมคะ
2: มันฟื้นเลยตอนนั้นภายใน5นาทีก็คือเขาเขย่าคือซื้อแล้วก็เขย่าไอ้ใส่ขวดพลาสติกให้มันกิน
3: กรอกปาก
2: ใช่กรอกปากก็คือตอนมีภาพยืนยันว่าตอนมาแบบสลบไปแล้ว
1: ค
2: ือตอนหน้าที่จะใส่รถมาโรงพยาบาลเนี่ยกรอกไข่มาแล้วไม่ดีขึ้นแล้วก็พอมาใช้รังจืดเนี่ย5นาทีก็คือจากที่นอนฟุบเนี่ยก็คือลุกได้แล้วก็วันลุกขึ้นก็วิ่งอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าก็แนะนำให้เจ้าของเขาป้อนต่อไปอีกสัก 4-5 วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อันนั้นกับน้องหมานะเผื่อว่าบ้านไหนปลูกไว้อยู่แล้วอันนี้ก็ดีนะปลูกไว้ที่บ้านนะ
1: มัน
3: ปลูกง่ายอยู่แล้วอ่ะแล้วก็เผื่อว่าฉุกเฉินอุบัติเหตุเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลในเบื้องต้นไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบงูกัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปดู
1: รัง
3: จ
1: ื
3: ดงูกัดเนี่ยไปโรงพยาบาลนี่แหละที่สุดค่ะ
2: ค่ะ
3: อาจารย์คะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะช่วงนี
2: ้ก็ช่วงนี้ฝนตกเนา
1: ะ
2: พื้นอะไรต่างๆมันอาจจะลื่นง่ายจริงๆก็เป็นห่วงเรื่องอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุอาจจะมีการทรงตัวหรือว่ากล้ามเนื้ออะไรต่างๆที่ไม่แข็งแรงก็ระวังเรื่องลื่นหรืออะไรแบบนี้รองเท้านะต้องเช็คนะคะถ้ารองเท้ามันเก่าๆพื้นมันไม่ค่อยเกาะแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเสียดายทิ้งนะเพราะว่าตัวเองเคยลื่นไอ้กระดูกหักไงใช่เพราะว่ารองเท้ามันไม่ค่อยดีค่ะใช่
3: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะคุณอ้อ
1: ช่วงหน้าเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อานะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
5: โอ้ทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
6: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
5: จะดีเหรอเจ้ากล้า
6: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
5: งั้นใครโกงเราต้องฟันอย่าให้มันยังได้ใจ
6: โกงภาษีโกงเงินรัฐต้องขจัดให้หมดไปคอร์รัปชันจะหมดได้ต้องร่วมใจสอดส่องดูแล
5: เอาจบ
6: เย
7: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
8: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
9: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
8: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
10: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละลานา แล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
11: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
10: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
11: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินอนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
10: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
11: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
10: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
7: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
4: อย่างหนึ่งคือความสามัคคีในชาติถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจให้อยู่ในความสามัคคีดังกล่าวประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวมประเทศชาติของเราก็จะสามารถรักษาความเป็นปกติมั่นคงพร้อมทั้งพัฒนาให้รุ่งหน้าไปได้ดังปรารถนาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลณมุกเด็ดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทวันพุธที่5ธันวาคม 2550

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
0: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
0: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
3: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
4: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
5: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกัน

0: เรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
0: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการดำเนินการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ภายหลังสหรัฐอเมริกาเปิดเผยรายชื่อและประกาศมาตรการป้องกันบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวโดยหนึ่งในรายชื่อเป็นอดีตรัฐมนตรีของไทยว่ารัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยไม่มีการละเว้นรัฐบาลชุดนี้เดินหน้าปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังจะเห็นได้จากการพบปะกับหัวหน้าหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศต่างๆก่อนที่จะหารือในประเด็นอื่นสิ่งที่ได้รับคือคำขอบคุณต่อรัฐบาลไทยและประเทศไทยที่ได้ปราบปรามยึดทรัพย์และดำเนินคดีกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมทั้งยังได้ติดตามและยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีอย่างต่อเนื่องซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดโดยเฉพาะหุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากจำเป็นต้องหาโดยสับสานถึงแนวทางการดำเนินการเพื่อนำเงินที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: ปลัดกระทรวงการคลังยังไม่ยืนยันรายละเอียดการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัดรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือและสรุปก่อนนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังระบุว่ารายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัดยังไม่มีข้อสรุปโดยจะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่22กันยายนนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านหากมีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
5: นายพัฒนาปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าเบื้องต้นต้องรอว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อใดและมียติเรื่องใดบ้างรวมทั้งคาดว่าต้องใช้เวลาตรวจยติ1สัปดาห์และให้เวลารัฐบาลเตรียมตัว1สัปดาห์ซึ่งเชื่อมั่นว่ารัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงในทุกประเด็นทุกข้อกล่าวหาเพราะที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโดยมีเป้าหมายพยายามที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศทั้งนี้ไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151หรือมาตรา152ของรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
4: รองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยว่าฝ่ายค้านอยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลภายในสมัยประชุมนี้พร้อมเรียกร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง
6: นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยว่าฝ่ายค้านอยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก่อนหารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านกำหนดประเด็นและรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายทั้งนี้การทำงานของแต่ละพรรคอาจมีความแตกต่างกันจึงต้องจัดเตรียมข้อมูลและแบ่งประเด็นให้รอบคอบพร้อมเรียกร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่อย่างเป็นกลางทางนี้ยืนยันว่าฝ่ายค้านจะใช้การอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ภายในสมัยประชุมปี2569ส่วนการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา152ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยจะหารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอีกครั้งพร้อมย้ำว่าจะติดตามตรวจสอบรัฐบาลอย่างต่อเนื่องหลังการอภิปรายสวิสาประทุมมารายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครับคุณฟังครับสวัสดีครับวันนี้รายการ Good Time ก็มาพบกับคุณนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีแขกผู้ร่วมรายการ1คนนะครับมาคุยถึงเรื่องวันงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งจะมีวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะชวนคุยกับหัวหน้านักร้องที่จะในงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีนะครับผมเดี๋ยวยังไงเรารอสายน้องสักนิดหนึ่งนะครับน้องเป็นนิสิตอยู่คณะอยู่คณะนิเทศศาสตร์นะครับอยู่คณะนิเทศศาสตร์นะครับเดี๋ยวถ้าน้องเข้ามาในสายแล้วเดี๋ยวส่งเสียงมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวนะครับผมระหว่างนี้ตอนนี้ตรงนี้เสียงอาจจะดังนิดหนึ่งนะครับอาจจะเสียงจอแจจอแจหน่อยเดี๋ยวพอดีผมอยู่ข้างนอกอยู่นะครับผมนะฮะ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับผมก็เดี๋ยวยังไงโอเควันที่ลึกวันทรงดนตรีคือวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์นี้ตรงกับ20กันยายน2569นะครับผมก็เดี๋ยววันที่ลึกวันทรงดนตรีเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเนี่ยก็จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9เมื่อสมัยตั้งแต่2501จนถึง2516นะฮะเสด็จพระดำเนินทรงดนตรีที่จุฬานะครับแล้วก็หลังจาก2516เนี่ยทรงมีพระราชภารกิจมากมายก็ทรงพูดง่ายคือทรงรองรับการเสด็จพระราชดำเนินทรงดนตรีที่จุฬานะครับเพราะว่าในครั้งนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาของเหตุการณ์บ้านเมืองด้วยแล้วก็มีปัญหาของเรื่องของความไม่จะพูดง่ายคือพระราชภารกิจเยอะนะฮะส่วนหนึ่งคือพระราชภารกิจเยอะมากแล้วอันที่สองก็คือหลายคนก็คงจำได้ในปี2516เนี่ยประเทศไทยก็มีความวุ่นวายของสถานการณ์การเมืองอยู่ด้วยนะครับก็เลยทำให้หลายๆอย่างหลายๆเหตุผลด้วยกันประกอบกันก็เลยทำให้ต้องทรงงดพระราชกิจดังกล่าวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ต้องถือว่าเป็นในช่วงที่เสด็จพระดำเนินทรงดนตรีที่จุฬานั่นเนี่ยเวลาเสด็จพระดำเนินทรงดนตรีที่จุฬาเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความถือว่าเป็นผมจะใช้คำอะไรดีครับเป็นช่วงเวลาที่ประวัติศาสตร์ของจุฬาแล้วก็ของประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จพระดำเนินทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ5แห่งนะอย่างเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมหิดลศิริราชเนี่ยนะครับแล้วก็ที่มศวประสานมิตรนะครับก็จะมีที่เสด็จพระดำเนินนะครับอยู่เดินต่อไปเนี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เสด็จพระดำเนินเนี่ยก็ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับนิสิตนักศึกษาคณาจารย์นะครับแล้วก็ที่มากกว่านั้นก็คือทรงมีมีช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าทรงพระราชทานพระราชโอกาสให้คณาจารย์นิสิตนักศึกษานะครับเข้าเฝ้าแล้วก็สามารถที่จะถ้าพูดง่ายๆคือคนที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยก็จะจำได้ว่าทรงมีพระรมขันนะขณะเดียวกันก็ทรงกล่าวถึงเหตุการณ์บ้านเมืองในบางเรื่องบางราวแต่ว่าก็จะพยายามทรงให้สตินะกับผู้ที่ศึกษาต่อในฐานะบัณฑิตในฐานะบัญญัติชนนะยังไม่ใช่บัณฑิตนะครับก็คือเป็นผู้ที่ทรงคือถ้าพูดถึงคนที่ผมเคยได้สัมภาษณ์ในช่วงโอกาสที่เข้าเฝ้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นโอกาสที่ ต้องบอกวิเศษมากนะครับซึ่งหลังจากปี2516ไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทรงมี
1: สถานะ
0: ครับสถานะง่ายๆคือไม่ทรงว่างนะครับก็ต้อง
1: เริ่มได้ใช่ไหม
0: ไม่ได้เสด็จพระดำเนินทรงดนตรีที่จุฬาแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยอื่นๆอีกต่อไปนะครับผมไม่แน่ใจตอนนี้น้องที่เรานัดไว้เข้ามาอยู่ในสายหรือยังครับ
1: อ๋อได้เชิญ
0: มาคุยนะครับ
2: มาครับผม
0: มาแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณครับน้องครับเมื่อกี้พี่เลยเกริ่นถึงงานวันที่เรียกว่าทรงดนตรีในอดีตนะครับซึ่งโอเคงั้นเรามาคุยกับน้องดีกว่าในฐานะผู้ที่เป็นหัวหน้านักร้องใช่ไหมครับผม
2: ใช่ครับผม
0: โอเคงั้นเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนครับอันดับแรกแนะนำตัวก่อนครับเมื่อกี้พี่เกิดไปนิดๆว่าอยู่คณะนิเทศศาสตร์
2: ใช่ใช่ครับผม
0: โอเคครับน้องชื่อจริงชื่ออะไรครับผมเชิญครับ
2: ผมชื่อชยุทธ์ภูวพุทธโชติครับชื่อเล่นชื่อว่าบอสนะครับผมก็เป็นนิสิตชั้นปีที่3คณะนิเทศศาสตร์ครับ
0: โอเคครับน้องบอสก็เป็นหัวหน้านักหัวหน้านักร้องใช่ไหมครับของซียูแบนด์ป่ะครับอันนี้ต้องเรียกว่าซียูแบนด์ใช่มั้ยครับ
2: ซียูแบนด์ใช่ใช่ครับซียูแบนด
0: ์ครับผมโอเคปีนี้โดยภาพรวมของงานบอสช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าโดยภาพรวมที่เข้าใจว่าคงฝึกซ้อมกันมาหลายครั้งแล้วนะแล้วปีนี้จะมีวงดนตรีและนักร้องของมหาลัยอื่นมาร่วมด้วยนะเท่าที่พี่ทราบก็จะมีจากธรรมศาสตร์จากเกษตรจากเชียงใหม่มาร่วมด้วยใช่มั้ยครับผมช่วยเล่าภาพรวมของงานที่น้องบอสพอจะเรียกอะไรฮะบอกเป็นน้ำจิ้มสำหรับผู้ที่จะไปชมงานในวันที่20กันยายนเนี่ยครับผมเชิญครับ
2: อ๋อครับผมก็สำหรับงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีประจำปี2569ในปีนี้นะครับก็ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับร่วมกับพวกเรานะครับก็คือชมรมดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือว่า CU Band นะครับก็ได
0: ้
2: ร่วมกันรังสรรค์โชว์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาเป็นการแสดงสุดพิเศษนะครับเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยนะครับซึ่งอย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันดีนะครับที่ได้กล่าวถึงเรื่องของวันทรงดนตรีครับโดยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีนะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมแต่ว่าช่วงหลังมานี้นะครับพวกเราก็เลยจัดเป็นงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีครับเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านครับผมแต่ในปีนี้เนี่ยจะมีความพิเศษนะครับก็คือจะร่วมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยครับแล้วก็ uh-huh. ในความพิเศษของแต่ละโชว์ในปีนี้ครับเราก็ได้มีการรังสรรค์บทเพลงซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทั้งสิ้นเลยครับ
0: อ๋อปีนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งหมดเลย
2: ใช่ครับผม
0: นั่นก็หมายความว่าแน่นอนท่านหนึ่งในนั้นก็จะมีเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ซึ่งพระราชนิพนธ์ทำนองแล้วพระราชทานให้เป็นเพลงประจำของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยอย่างแน่นอนใช่ไหมครับ
2: ครับใช่ครับผมก็นอกจากมหาจุฬาลงกรณ์แล้วครับยังมีบทเพลงพระราชนิพนธ์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงอาทิตย์อับแสงเพลงรัก
0: ร
2: เพลงเพลินครูพิงเพลงเทวาพาคู่ฝันเพลงความฝันอันสูงสุดเพลงเราสู้แผ่นดินของเราแล้วก็ยังมีลาวดวงเดือนด้วยครับ
0: โอเคแล้วก็แน่นอนนะครับปีนี้อย่างที่บอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะมาร่วมงานด้วยนะครับมหาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยเพราะว่าทั้งสองมหาลัยนั้นก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเพลงประจำมหาวิทยาลัยนะฮะอย่างเช่นของธรรมศาสตร์ก็เป็นเพลงพระราชพลยูงทองของเกษตรศาสตร์ก็เป็นเพลงพระราชพลเกษตรศาสตร์นะครับส่วนมหาลัยเชียงใหม่เนี่ยไม่ได้มีเพลงพระราชพลที่พระราชทานให้แต่ว่าก็เสด็จพระดำเนินเมื่อครั้งเสด็จขึ้นเยี่ยมเยียนประสบนิกรในจังหวัดทางภาคเหนือเนี่ยนะครับเมื่อครั้งประทับที่ภูพิงราชนิเวศเนี่ยก็จะมีพูดง่ายคือจะมีช่วงเวลาถ้าใช้ภาษาปัจจุบันก็เป็น good moment ที่ส่งมีโอกาสที่ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเข้าเฝ้าทูลรองธุลีพระบาทแล้วก็ทรงดนตรีด้วยปีนี้ก็เป็นปีสำคัญอีกปีนึง
2: ใช่ครับอย่างโชว์พิเศษที่ผมอยากจะนำเสนอครับเมื่อสักครู
0: ่
2: ท่านได้กล่าวถึงเรื่องของตำหนัก ภูพิงราชนิเวศใช่ไหมครับก็จะมีบทเพลงหนึ่งนะครับที่เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่28นะครับซึ่งพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2502ครับผมชื่อบทเพลงว่าฝันนะครับหรือในชื่อภาษาอังกฤษคือ Somewhere Somehow ซึ่งในปีนี้ในคอนเสิร์ตงานที่ระลึกวันทรงดนตรีเนี่ยเราฮิวแบนก็ได้หยิบยกเพลงนี้ขึ้นมาร่วมบรรเลงนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่ชื่อเพลงเดิมอะครับเป็นเพลงฝันซอมแบร์ซอมฮาวใช่ไหมครับแต่ว่าในเพลงนี้ครับจะมีเนื้อเพลงทั้งหมด2ชุดด้วยกันก็คือชุดที่เป็นชื่อเพลงว่าฝันกับชุดที่เป็นชื่อเพลงว่าเพลินภูพิงซึ่งจะมีเนื้อเพลงที่ต่างกันครับผม
0: ใช่ครับทำนองเดียวกันเมโลดี้เดียวกันแต่ทำนองเดียวกันแต่เนื้อเพลงต่างกันนะครับ
2: ใช่ครับก็ซึ่งอันนี้เป็นความพิเศษก็คือเมื่อปี2509อะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงครับได้ทรงแปลพระราชฐานไปประทับอยู่ที่ตำหนักภูพิงราชนิเวศครับแล้วก
0: ็
2: ทรงประทับในพระราชหฤทัยในความงามของอุทยานดอกไม้ที่ตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับก็เลยกราบบังคมทูลขอพระราชทานทำนองเพลงนี้ครับให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้แต่งคำร้องเพลินภูพิงครับซึ่งในปีนี้ทรงดนตรีเราก็ได้นำบทเพลงเพลินภูพิงมาขับร้องให้ทุกท่านได้ฟังกันด้วยนะครับ
0: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นโอกาสสำคัญของซีอูแบนด้วยใช่ไหมครับในปีนี้ด้วยซีอูแบนปีนี้อายุครบเท่าไหร่ครับผมจำได้ไหมพี่จำตัวเลขไม่กล้าพูดกลัวผิดครับเชิญครับเชิญ
2: เราเริ่มตั้งแต่1955ครับผม
0: 1955ก็2400 ประธานโทษนะครับมีการนิดนึง2955บวก543 2,400
2: 7,7,7,7,11 ปีครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมประมาณ 2,400 98หรือเปล่าใช่ไหม 2,498 นะถ้าพี่จำไม่ผิดนะก็71ปีของ CU Band ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับผม2498ครับ
0: โอเคครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยนอกจากน้องบอสเป็นหัวหน้านักร้องของ CU Band ยุคปัจจุบันเนี่ยก็แสดงว่าต้องมีพี่ CU Band เก่าๆมาร่วมด้วยหลายคนไหมครับปีนี้
2: ใช่ครับปีนี้ก็มีพี่ๆมาร่วมขับร้องอยู่หลายคนเลยครับทั้งตัวพาร์ทนักร้องเองแล้วก็พาร์ทนักดนตรีนักดนตรีเนี่ยก็จะเป็นพี่ๆที่มาร่วมเล่นโซโล่ในแต่ละบทเพลงด้วยครับอย่างพี่นักร้องอะครับผมก็จะมีมาร่วมขับร้องในเพลงอาทิตย์อับแสงเพลงรักเพลงเพลินภูพิงเทวาภาคู่ฝันแล้วก็แผ่นดินของเราครับแล้วก็ยังมีจามจุรีศรีจุฬาด้วยครับผม
0: ทีนี้อย่างนักร้องCU Band ยุคปัจจุบันนะครับนักร้อง CU Band ยุคปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยนะครับมีเขาเรียกอะไรนะฮะมีนักร้องจากคณะต่างๆกี่คณะครับเพื่อนเพราะว่าสมัยพี่เนี่ยโอ้โหมีนักร้องบางคนนะจาก CU Band บางคนเป็นอยู่คณะแพทย์อะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งเราก็จะตกใจมากบอกโอ๊ยหมอเรียนหนังสือหนักขนาดนี้หมอยังมีเวลาร้องเพลงผลปรากฏในรุ่นพี่เนี่ยมีหมอบางคนเป็นนักร้องซีอูแบนแล้วร้องดีมากดีเราจนเราตกใจว่าเอ้าเห็นบอกว่าหมอเรียนหนักแล้วทำไมหมอร้องเพลงได้หมอบอกก็นี่ไงเป็นวิธีคลายเครียดของพวกผมอะไรประมาณนี
2: ้
0: ท
2: ี
0: น
2: ี้ใช่ครับผมอันนี้ไม่เกินจริงเลยครับเพราะว่าสมาชิกทั้งไม่ใช่แค่พาร์ทนักร้องนะครับทุกพาร์ทในซีอูแบนเนี่ยคือซีอูแบนจะมีทั้งหมด5พาร์ทด้วยกันนะครับ
0: ม
2: ีนักร้องนักดนตรีแสงเสียง PR ประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ MC พิธีกรครับผมซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มาจากทุกคณะเลยครับแต่ว่าถ้าสเปซิฟิกลงไปในส่วนของนักร้องเนี่ยก็มีทุกคณะเช่นเดียวกันครับผม
0: อย่างน้องบอสเนี่ยร้องเพลงเขาเรียกอะไรปกติแล้วในซีอูแบนเนี่ยเขาจะมีสไตล์ใช่ไหมอย่างคนวันนี้ชอบร้องเพลงป๊อปเพลงร็อกอะไรประมาณเนี้ยอย่างน้องบอสเนี่ยเวลาอยู่ในซีอูแบนเนี่ยเพลงสไตล์ที่เป็นสไตล์ที่เขาเรียกอะไรสไตล์ที่ชอบคือสไตล์ไหนครับเพลงสไตล์ไหนครับ
2: อ๋อถ้าของบอสเองอะครับผมคือจริงๆบอสเริ่มต้นการร้องเพลงจากการร้องเพลงลูกทุ่งครับแต่ว่าสไตล์ที่ชอบมากที่สุดอะครับจะเป็นสุนทรภรณ์ลูกกรุงพระราชนิพนธ์ประมาณนี้เลยครับ
0: โอเคครับผมแล้วปีนี้ที่บอสได้ร้องเพลงพระราชนิพนธ์กับร้องเพลงเพื่อนปีนี้นี่บอสร้องเพลงอะไรครับผม
2: อ๋อของบอสจะมีเพลงอาทิตย์อับแสงครับแล้วก็เพลงรวมก็จะมีเพลงเราสู้ครับผม
0: ครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูของอย่างเวลาซ้อมก็อ๋อเดี๋ยวนะส่วนนักร้องเก่าๆนักร้องที่เรียกว่าเป็นนักร้องรุ่นพี่ของซียูแบนด์เก่าๆมีใครมาบ้างครับที่บอสจำได้
2: ครับ
0: พี่หญิงน้องใช่ไหมรู้สึกมีหม่อมราชวงศ์เบญจภาไกรฤกษ์มาด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับแล้วก็ในอย่างเพลงอาทิตย์อับแสงของบอสครับก็จะร้องคู่กับพี่นิกปิสุภาวัชรพลครับซึ่งพี่นิกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพี่เก่าซียูแบนด์นะครับซึ่งปัจจุบันก็ทำงานอยู่ที่ไทยรัฐทีวีครับผมแล้วก็อย่างบทเพลงรักครับผมก็จะมีพี่เอฟรัฐพงศ์ปิติชาญนะครับซึ่งพี่เอฟเนี่ยก็เคยไปแข่งขันครับในรายการ The Golden Song ด้วยนะครับแล้วก็เพลงเพลินภูพิงเนี่ยครับก็ได้รับเกียรติจากศิลปินเลยครับผมเป็นพี่ฟิล์มบงกตเจริญธรรมครับผ
0: ม
2: แล้วก็เพลงเทวาพาคู่ฝันจะเป็นพี่เน็ตการดาวิทยานุภาพยืนยงครับแผ่นดินของเราจะเป็นพี่เก้งเขมวัฒน์เริงธรรมครับแล้วก็บทเพลงจามจุรีศรีจุฬาเนี่ยจะเป็นคุณครูอาร์ตครับสุภพงษ์พิมลยันยงครับ
0: ทีนี้เวลาแบ่งในพาร์ตต่างๆเนี่ยเนื่องจากว่าปีนี้เรามีมหาธรรมศาสตร์มาร่วมด้วยมีมหาเกษตรศาสตร์มาร่วมด้วยมีมหาเชียงใหม่มาร่วมด้วยนี่แบ่งพาร์ตกันยังไงครับเพราะว่าโอ้โหแต่ละคนก็คงจะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็พูดง่ายคือก็ต้องโชว์ความพิเศษของแต่ละมหาลัยด้วยเราแบ่งกันยังไงครับธรรมศาสตร์จะอยู่ช่วงไหนหรืออะไรยังไงแบบไหนครับเล่าให้ฟังหน่อยคร
2: ับตอนนี้ครับผมโชว์ทั้งหมดนะครับจะแบ่งเป็น4องค์ครับผมแล้วก็มีอีก1องค์ที่เป็นฟินาเล่ครับผมซึ่งตัว O4U Band นะครับที่เป็นของทั้ง4มหาวิทยาลัยครับจะอยู่ในช่วงขององค์ที่3ครับผมซึ่งในองค์ที่3เนี่ยก็จะมีการพูดคุยสัมภาษณ์กับผู้แทนของแต่ละวงแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็จะมี 4U Band Team ครับซึ่งเป็นเพลงที่แต่งขึ้นสำหรับ4มหาวิทยาลัยนี้เพื่อร่วมบรรเลงร่วมกันโดยเฉพาะด้วยครับผมแล้วก็จะเป็นเพลง 4U Ballroom Dancing Medley ครับอันนี้ก็จะเป็นพี่ๆของแต่ละมหาวิทยาลัยมาร่วมบรรเลงร่วมกันครับแล้วก็มีเพลง Love at Sundown ด้วยครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นของ O4U เนี่ยครับก็คือจะมาเป็นเพลงบรรเลงร่วมกันครับจะไม่ได้มีขับร้องเข้าไป
0: อ๋อครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพูดง่ายคือนักดนตรีเก่าของแต่ละมหาลัยมาร่วมกันเล่นดนตรีด้วยกันเพราะวันนั้นพี่รู้สึกเมื่อประมาณสัก2วีค3วีคที่แล้วพี่สัมภาษณ์จำชื่อไม่ได้ที่เป็นอยู่คณะศิลปกรรมนะครับที่เป็นพี่จำชื่อจริงไม่ได้ขอทานโทษพูดทีก็บอกว่าบางทีตอนกว่าจะเรียกมาเรียกอะไรฮะกว่าจะมาซ้อมกันได้เนี่ยเนื่องจากแต่ละคนก็มีอายุอนามก็ไม่น้อยใช่ไหมครับแล้วก็
2: ม
0: ีหน้าที่มีภารกิจมากมายโอ้โหกว่าจะมาเชิญมาซ้อมกันได้รวมกลุ่มได้นี่ถือว่าเป็นมหากรรมเหมือนกันนะครับผมนะครับก
2: ็
0: ไม่เป็นไรครับพอดี
2: ในช่วงยุคนี้ก็จะดีขึ้นนิดหน่อยตรงที่แบบว่าในการสื่อสารก็จะมีแบบว่าส่งโน้ตเพลงเนื้อเพลงไปทางไลน์ไปทางอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ
2: ใช่ก็เลยมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการที่จะให้แต่ละมหาวิทยาลัยไปร่วมฝึกซ้อมกันในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็อาจจะมันเจอกันตอนวันรันทรูอะไรอย่างนี้ครับผม
0: รันทรูนี่น่าจะวันเสาร์นี่มั้ยเพราะว่าที่เราเล่นแล้วใช่มั้ยฮะหรือว่ารันทรูมาแล้วกี่ครั้ง
2: เอ่ยตอนนี้ครับผมตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ในหอประชุมจุฬาแล้วครับผม
0: เมื่อกี้พี่เหมือนได้ยินเสียงนิดๆ
2: ค
0: ือ
2: เมื่อสักครู่เนี่ยที่เข้าสายช้าก็เนื่องจากเพราะว่าร้องเพลงอยู่ครับต้องขออ
0: ภัยด้วยอ๋อไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาครับไม่พี่ก็ยังนึกอยู่ใจว่าเอ๊ะแบบโทรมากวนแต่ว่าที่อยากคุยเพราะว่าอันดับแรกก็คือมีพี่คุยกับพี่เบิร์ดนะพี่เบิร์ดที่เป็นประชาสัมพันธ์ของจุฬาเนี่ยบอกว่ามีผู้จองบัตรไปเยอะมากเลยนะแล้วก็บัตรเนี่ยเหมือนกับถ้าในระบบเนี่ยมันบอกว่าเต็มนะฮะในระบบบอกว่าเต็มแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็จะบอกว่ายังไงเนี่ยนะครับผู้ที่สนใจก็ขอให้ไปหน้างานนะครับเดี๋ยวยังไงอาจจะมีที่ว่างนะครับหรือยังไงเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่ากระจายเสียงจากในหอประชุมออกมาบริเวณรอบๆหอประชุมได้นะครับคือเป็นประจำทุกปีอ่ะบางครั้งบางคนก็บอกได้บัตรไปแล้ว ถึงเวลาก็ไม่มาถึงเวลาก็มาไม่ทันอะไรประมาณนี้นะฮะทีนี้ผมก็วันนั้นคุยกับรุ่นน้องคนหนึ่งนะฮะซึ่งเขาอยู่ที่คณะนิตินะเป็นนักร้องด้วยนะฮะเป็นอดีตนักร้องซีอูแบนแต่เขาอยู่ต่างจังหวัดบอกเนี่ยผมจองบัตรไปแล้วพี่แต่ไม่มีบัตรเอายังไงดีพี่ก็เลยบอกว่ามาเลยครับรับรองอยู่มาเถอะยังไงอยู่เป็นโอซีอูแบนเนี่ยนะฮะยังไงอยู่มีที่ดูอยู่แล้วล่ะครับไม่ต้องกลัวมันสามารถหาให้ได้นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้ว อยากให้ไปนะฮะแต่ที่สำคัญคือเราไปร่วมกันถวายความอะไรแด่สมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็ถวายความระลึกถึงพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ที่มากกว่านั้นจะได้ร่วมกันทำบุญในการสมทบทุนมูลที่อนันทมหิดลนะครับผมทีนี้ผมถามน้องบอสหน่อยปกติแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นนิสิตปี3ก็อายุอนามก็ไม่มากนะ20ต้นๆตอนสมัยเด็กๆเคยได้ยินตอนท่านมาอยู่จุฬาตอนแรกๆเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับวันเสด็จวันทรงดนตรีบ้างไหมครับตอนสมัยมาอยู่ปีหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับ
2: ถ้าบอกว่าอยู่จุฬาปีแรกๆต้องเคยได้ยินแน่นอนครับเพราะว่าด้วยความที่บอสอะครับสมัครออดิชั่นในพาร์ทนักร้องของซีอูแบนเนี่ยตั้งแต่เข้ามาปีหนึ่งเลยครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับซีอูแบนมาตั้งแต่ปีหนึ่งเลยครับแล้วก็จะเห็นงานซึ่งจริงๆต้องพูดได้ว่าเป็นงานประจำทุกปีนะครับก็คือวันที่ระลึกวันทรงดนตรีซึ่งเราก็จะไปบรรเลงเพลงทุกครั้งเลยครับทุกๆปีที่มีเลยครับก็เลยทำให้บอสเนี่ยได้รู้จักที่มาของวันทรงดนตรีอยู่บ้างครับผม
0: ทีนี้อันนี้เป็นเรื่องพี่อ่านให้ฟังคือสมัยก่อนนะตอนสมัยพี่อยู่เนี่ยก็มันก็นานยาวนานมากนะครับก็งานที่เรื่องวันทรงดนตรีสมัยเราไม่มีมาจัดตอนประมาณยุคหลังๆถ้าพี่จำไม่ผิดจัดมาประมาณสัก20กว่าปีจนถึงปัจจุบันนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นอาจารย์เก่าๆนะฮะซึ่งตอนสมัยนั้นยังเป็นนิสิตแล้วก็เล่าให้ฟังว่าวันทรงดนตรีเนี่ยโอ้จะคึกคักมากคนก็จะแบบใจจดใจจ่อที่จะเฝ้ารับเสด็จนะครับแล้วก็ไปจองที่กันในประมาณนี้นะเป็นเรื่องดูคึกครื้นสนุกสนานแล้วก็ที่สำคัญคือได้เฝ้าทูลองทูลีพระบาทพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระพันปีในครั้งนั้นแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยนะจะมีพระวงศานุวงศ์คือมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าลูกยาเธอเสด็จโดยเสด็จด้วยนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นช่วงสำคัญเป็นช่วงที่เป็นชั่วโมงแห่งประวัติศาสตร์นะครับทีนี้ถามบอสว่า
3: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
4: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
5: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
6: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: หนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
8: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ56,850รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
9: ค ความมีสามัคคีเป็นปึกแผ่นของคนทั้งชาติในอันที่จะช่วยเหลือสนับสนุนกันนี้คือพลังอันใหญ่ยิ่งซึ่งจะช่วยให้เราสามารถรักษาความเป็นอิสระความมั่นคงของชาติไทยและบ้านเมืองไทยของเราไว้ให้ยืนยงอยู่ตลอดไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
1: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
0: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
2: ใช่ๆขี้โกง
0: เพิ่มขึ้น
2: นิสัยอ่ะ
0: เพิ่มขึ้น
2: แย่มากสอบไม่โกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
0: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
3: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
4: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
5: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
4: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
6: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
7: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
6: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
7: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
6: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
7: ถูกต้องค่ะ
6: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: ็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.การดำเนินการของบุคคลใดๆถือเป็นในนามส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพรรค
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีคดีหัวสว.โดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแม้จะเกิดกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติวินิจฉัยแล้วแต่กรรมการกกต.เสียงข้างมากถูกวิพากษ์วิจารณ์ขณะที่กรรมการเสียงข้างน้อยออกมาเปิดเผยข้อมูลนั้นไม่ได้มีความเห็นในเรื่องดังกล่าวเพราะไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรืองานที่ตนเองรับผิดชอบพร้อมยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการหัวสว.และในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยังยืนยันให้ยึดถือประกาศและคำสั่งของหัวหน้าพรรคที่กำหนดเป็นข้อปฏิบัติห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสังกัดพรรคเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสว.ส่วนบุคคลใดไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและหากดำเนินการไปแล้วถือเป็นการกระทำในนามส่วนตัวไม่ใช่ในนามพรรคผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขประกาศเจตนารมณ์ป้องกันจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาลมุ่งสร้างสถานพยาบาลที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์และการป้องกันและการจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาลปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยกล่าวว่าปัญหาความรุนแรงในสถานพยาบาลถือเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสาธารณสุขในภาพรวมโดยจากสถิติปีพุทธศักราช2567ถึง2569พบเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงพยาบาล91ครั้งส่งผลให้มีบุคลากรทางการแพทย์ได้รับบาดเจ็บ40รายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ23รายการป้องกันและการจัดการความรุนแรงในสถานพยาบาลจึงเป็นเรื่องที่ต้องลงมืออย่างจริงจังโดยรวมพลังของภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความตระหนักรู้และกำหนดมาตรการป้องกันเชิงรุกยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดในสถานพยาบาลให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความมั่นใจในความปลอดภัยมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้มาตรฐานสูงสุดภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือการเปลี่ยนสถานพยาบาลให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนพาณิชย์จังหวัดตากบูรณาการร่วมกับด่านศุลกากรแม่สอดฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงตรวจติดตามสถานการณ์ค้าชายแดนไทยเมียนมาน
3: ายนิรันดร์ชุมพลอนันต์พาณิชย์จังหวัดตากบูรณาการร่วมกับด่านศุลกากรแม่สอดที่ทำการปกครองอำเภอท่าสองยางและฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจตระเวนชายแดนตรวจติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทยเมียนมาและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบพิจารณากำหนดมาตรการตามพระราชกำหนดควบคุมสินค้าชายแดนพุทธศักราช2524พร้อมพบปะผู้ประกอบการท่าข้ามเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมการค้าชายแดนให้คล่องตัวยิ่งขึ้นจากการตรวจสอบพบว่าสินค้าส่วนที่ส่งออกเป็นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งมีความต้องการแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ทั้งนี้ยืนยันว่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดได้ดำเนินการผ่านขั้นตอนพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้องเพื่อผลักดันเศรษฐกิจการค้าชายแดนจังหวัดตากให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาค่ะ

0: ลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ้
0: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ะทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยเราแต่ละคนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆมิให้ทำอันตรายแก่เราได้แม้จะมีศัตรูคิดร้ายบุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่เพลียงพลัมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: อยากกินขนม
1: แม่คะนี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุด
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
3: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
4: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
3: ่น้ำมันดำดำหนืดหนืดดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
5: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบรัลนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
6: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
5: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
6: ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
5: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
8: มาฟังนิทานกันแล้ว

0: ุกจุใจอย่างแน่นอนเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของกบตัวหนึ่งที่เกิดมามีร่างกายที่ไม่เหมือนกับผู้อื่นนั่นคือมีขาทั้งสองข้างและอีกข้างหนึ่งยาวไม่เท่ากันแต่ถึงอย่างนั้นค่ะมันก็รักในการกระโดดบนใบบัวและพยายามฝึกฝนอยู่ทุกวันมันนั้นฝึกกระโดดในยามที่กบตัวอื่นกำลังหลับอยู่ความพยายามนี้จะทำให้เจ้ากบประสบความสำเร็จไหมนะไว้ไปติดตามพร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ากระโดดข้ามข้อจำกัดในนิทานเรื่องแรกของพี่แอมมี่กันเลยนะคะนิทานเรื่องที่สองมีชื่อเรื่องว่าแพนด้าปวดฟันนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของแพนด้าตัวหนึ่งค่ะที่ไม่ยอมแปลงฟันตามกฎของฝูงนั้นทำให้มันสุขภาพฟันไม่แข็งแรงเท่าไรวันหนึ่งมีอาหารส่งมาจากต่างแดนซึ่งแพนด้าตัวอื่นก็ได้กินกันอย่างอร่อยแต่มีแพนด้าตัวหนึ่งที่ต้องพลาดโอกาสนี้ไปเสียแล้วค่ะโถทำไมกันล่ะคะเนี่ยมีของอร่อยอร่อยมาทั้งทีแต่ทำไมถึงกินไม่ได้เนาะเอาไว้ไปติดตามรับฟังกันในนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยนะคะในนิทานเรื่องที่3นี้เป็นเรื่องราวของวัวอ่ำเจ้าวัวที่ชอบกินขนมหวานแทน
1: เกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพโดยใช้เป็นสถานที่ถวายน้ำสงพระบรมศพและพระราชทานน้ำสงพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์อาทิพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพุทธศักราช2462พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประเมนมหาอานันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินเมื่อปีพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อปีพุทธศักราช2527พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2551ค่ะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2559และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2568อย่างไรก็ตามแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะสถานที่ประกอบพระราชพิธีสงฆ์พระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งพระศพการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีส่งพระศพจึงถือเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยค่ะและทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะได้เข้าสักการะพระศพตามพระบรมราชานุญาตค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประสูตินอกสเวตฉัตรมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่14ธันวาคม2565ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมการแข่งขันพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแต่พระอาการทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบในวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิริพระชันษา47ปีค่ะทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกค่ะที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระ

0: ศพเป็นพระองค์ที่สองต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200ปีพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนนะคะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและการเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งนะคะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินประวัติศาสตร์จึงไม่ได้ประกอบขึ้นจากเพียงพระราชพงศาวดารหรือเหตุการณ์สำคัญเท่านั้นค่ะหากยังประกอบขึ้นจากสถานที่ซึ่งเฝ้ามองทุกสิ่งอย่างเงียบงันและในวันนี้พระที่นั่งพิมานรัตยาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ที่คนไทยทั้งชาติจะจดจำไปอีกนานแสนนานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อกล่าวถึงเสวตฉัตร7ชั้นนะครับหรือพระสัปตปดลเสวตฉัตรนั้นกางกั้นพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติอันสูงสุดนั้นราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศการสถาปนาพระเกียรติความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระราชพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหน่วยทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรเลียขออภัยครับออสเตรเลียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์ก ทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชาในพระบรมราชาปฐมมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชาปฐมและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับพระราชทานภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติอันยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏสืบไป
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็เป็นอีกมูลนิธิหนึ่งนะคะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงสนพระไทยและใส่พระราชหฤทัยนะคะโดยใส่พระไทยนะคะในทุกๆภารกิจที่เกี่ยวกับมูลนิธิเราจะเห็นได้โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนได้รับความทุกข์ยากลำบากภัยพิบัติต่างๆไปเยือนในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่นำไปให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยได้คลายความเครียดหรือว่าได้มีการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็ยังได้ปฏิบัติภารกิจมายาวนานต่อเนื่องด้วยนะคะถือว่าเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถณขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาก็ได้ส่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิด้วยนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นก็เพื่อที่จะสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนเนี่ยได้ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากจากอุทกภัยภัยพิบัติที่รุนแรงได้ร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมได้ลงกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งได้มีการพัฒนาอาชีพด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้นอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าด้วยอันนี้ก็เป็นอีกนโยบายแนวความคิดหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ใช้ได้จริงผู้ที่มีความทุกข์ยากน้อยกว่าสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยากมากกว่าได้นะคะโดยยึดหลักว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นค่ะก็ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานภาพรวมโดยยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเท่านั้นแต่เมื่อได้ทำคุณประโยชน์มากมายมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2538มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมอยู่ในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อน ฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันนั้นได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคม2538นั้นนะคะเป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทันหารินาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาได้ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่บริเวณซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดได้ออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์ค่ะจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะคะซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นมีวิสัยทัศน์ของมูลนิธิด้วยค่ะมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลให้เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนพันธกิจมิชชั่นนั้นนะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติค่ะการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยและก็เป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยนั้นนะคะถือว่าจะเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์แล้วยังจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศและจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกันและก็สามารถที่จะผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีด้วยนะคะรวมถึงการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมและนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมค่ะและพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานั้นนะคะก็ได้ดำเนินมาจนถึงขณะนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราประชาชนได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะคะสำหรับการจัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งวันนี้จะได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตว์เมื่อวานค่ะ

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามกำหนดการนะคะในวันนี้ซึ่งตรงกับพิธีพระราชพิธีสตมวานครบ100วันนะคะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งก่อนหน้านี้มีพระราชพิธีสตมวานครบรอบ7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายน2569ถัดมาเป็นปันนรสมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2569และถัดมาเป็นปัญญาสมวานครบ50วันค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และในวันนี้สตมวานครบ100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพตุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศค่ะและทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประทับพระราชอาสน์ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เมื่อจบแล้วจะได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาค่ะ
2: สายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

ราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตามวานพระราชทานพระศพซึ่งติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ซึ่งเจ้าหน้าที่หลังจากอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบจะได้ถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: สงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะได้ออกจากพระที่นั่งโดยเจ้าพนักงานนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระเถระที่เจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับโดยมีบัญชีรายชื่อพระสงฆ์ทั้งหมดประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชผาติการามและสมเด็จพระวชิรัตน์รัตโมลีวัดปากน้ำนะครับท่านผู้ฟังครับโดยมีพระสวดธรรมคถาวันนี้สี่รูปด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยพระครูพิพัฒนธรรมณผ่านวัดประยุรวงศาวาสพระครูปลัดสุวัฒบัณฑิตคุณวัดประยุรวงศาวาสพระมหาอนุสิทธิ์ณัฏฐสิทธิปาเรียนธรรมเจ็ดประโยควัดประยุรวงศาวาสและพระครูพิสารสรวุฒิวัดประยุรวงศาวาสครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็เข้าร่วมในงานพระบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานครบ100วันในวันนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเอกอัครราชทูต31คนจาก30ประเทศแล้วก็ผู้แทนจากองค์กร1องค์กรนะคะเอกอัครราชทูต31คนประกอบไปด้วยสหพันธรัฐรัสเซียค่ะซึ่งเป็นคณะบดีคณะทูตจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จากนครรัฐวาติกันสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาราชอาณาจักรสวีเดนโรมาเนียสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์สาธารณรัฐสิงคโปร์ญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐตุรกีสาธารณรัฐสโลวักราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐโคลอมเบียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพยุโรปสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินเดียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมองโกเลียราชอาณาจักรสเปนสาธารณรัฐชิลีไอร์แลนด์สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและอุปทูต1คนจาก1ประเทศจากราชอาณาจักรกัมพูชา และอุปทูตรักษาการชั่วคราวอีก14คน14ประเทศได้แก่สาธารณรัฐโปแลนด์สาธารณรัฐคอโซโวสาธารณรัฐเปรูสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมพันธรัฐสวิตราชรัฐลักเซมเบิร์กสาธารณรัฐประชาชนจีนแคนาดาสาธารณรัฐคาซัคสถานราชอาณาจักรบูตานรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอนตาสาธารณรัฐโปรตุเกสนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะและอีกโบราณราชประเพณีที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะนั่นก็คือทหารอารักขาประจำพระโกศค่ะผู้ถวายพระเกียรติยศเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักของปวงชนนะคะเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์ไทยในหลายร้อยปีค่ะแล้วก็เป็นสายใยที่เชื่อมโยงจากกรุงศรีอยุธยาผ่านกรุงธนบุรีสู่กรุงรัตนโกสินทร์และดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันค่ะเมื่อมองภาพทหารและเจ้าพนักงานยืนประจำการรายรอบพระโกศนะคะหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชพิธีแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นคือโบราณราชประเพณีที่มีรากเหง้าย้อนกลับไปถึงในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะและได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะ

0: ำหรับ
1: ในขณะนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะเศรษฐชีวิตตกถาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายทำพระธรรมเทศนาในวันนี้ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะในราชสำนักไทยนะคะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงพระอิสริยยศสูงจะยังคงได้รับการถวายพระเกียรติอย่างสมบูรณ์ตราบจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีไม่ว่าจะในยามทรงพระชนหรือภายหลังการสิ้นพระชนแล้วก็ตามนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะจึงทำให้มีทหารรักษาพระองค์และเจ้าพนักงานถวายงานประจำการอยู่โดยรอบพระโกศเพื่อถวายอารักขาและถวายพระเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายตามราชประเพณีค่ะ
0: พระบาทสมเด็จ
1: ดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพระนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรมค่ะซึ่งจะได้นิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐะชีวิตกถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรม

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลระยะราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมขณะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมจากนั้นทรงกราบและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประทับพระอาทค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาโดยขึ้นนั่งอย่างธรรมาสเพื่อจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะ
1: สรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
3: เวลา18 นาฬิกา

0: ุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเย
1: เรมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอัญจทาสันติทะสัตตาปรชะคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการ

ลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศธันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐะชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาราศีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมื่นสุทธนารีนาถโดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึก

0: าระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความอย่างรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคืออย่างเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักขณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอดสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จ ในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญา ย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวะไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้ การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำริดอันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ขอถวายพระพร
1: พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาและถวายพระพรค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถานะคะเศรษฐชีวิตกถานะคะเป็นธรรมะที่พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศวาสนาในครั้งนี้นะคะซึ่งในการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอได้ดำรงพระชนชีพนั้นได้ทรงบำเพ็ญพระราชกได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาและก็พระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์นะคะแล้วก็พระองค์นั้นได้เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะต่างๆนะคะได้ทำคุณประโยชน์มากมายซึ่งอัตหิตสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์นั่นเองนะคะมีพระบุญญาธิการหนุนส่งให้ส่งเป็นอุปโตสุชาติซึ่งหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายโดยเป็นพระราชธิดาองค์โตในสมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทานารินาถขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมค่ะและเสด็จไปจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ซึ่งพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถาค่ะพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถานะคะในวันนี้ค่ะ

นี้พระสงฆ์ทั้ง4รูปนะคะได้สวดธรรมคถาจบแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะได้เป็นการประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเป็นลำดับถัดไปนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศในลำดับถัดไปหลังจากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคถาจบแล้วทั้ง4รูปค่ะซึ่งการสวดธรรมคถาในวันนี้พระสงฆ์4รูปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทธรรมบูชากันเทศโดยหลังจากนั้นนะคะเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงนะคะก็จะได้เตรียมเครื่องพระภูษาโยงนะคะแล้วก็ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับพระราชอาสน์ค่ะโดยลำดับถัดไปจะดำเนินการโดยเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสวดพระอภิธรรมในวันนี้นะคะพระสงฆ์สี่รูปในวันนี้ค่ะจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะสี่รูปในวันนี้เป็นพระสงฆ์สี่รูปจากวัดประยุรวงศาวาสได้แก่พระครูพิพิธธรรมพานพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์นัทสิทธิ์เปลี่ยนธรรม7ประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะพระสงฆ์ทั้ง4รูปนั้นสวดธรรมคถาทั้ง4รูปมาจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาและส่งทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ค่ะและหลังจากนี้ลำดับถัดไปพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

ยะถาวาริวหาภูราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันท

อะติเรกะวัสสะตังชีวโตอะติเรกะวัสสะตังชีวโตอะติเรกะวัสสะตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสนะคะในวันนี้ได้สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและหลังจากได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการพานำพระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะหลังจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีในวันนี้ครบรอบ100วันค่ะณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงคณะข้าราชการคณะทูตานุทูตที่เข้าร่วมในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้เมื่อจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าและจะทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสำหรับพระราชพิธีในวันนี้นะคะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่เรียกว่าสตมวาน100วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะโดยทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมที่ด้านตะวันออกก่อนจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในฝั่งของด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาพร ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าโดยคณะข้าราชการผู้มาเฝ้าในวันนี้เป็นคณะรัฐมนตรีและมีทูตานุทูตจากหลายสิบประเทศนะคะที่เข้าร่วมในพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกุมารหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจำนวนทั้งหมด48คนจาก45ประเทศและมีผู้แทน1องค์กร2องค์การด้วยนะคะซึ่งเอกอัครราชทูต31คนมาจาก10ประเทศค่ะมาจาก30ประเทศค่ะและมาจาก1องค์กรด้วยค่ะรวมถึงอุปทูต1คนจาก1ประเทศและมีอุปทูตรักษาการชั่วคราว14คนจาก14ประเทศนอกจากนี้ยังมีองค์การผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ2คนจาก2องค์การนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้มาจากหลายภาคส่วนค่ะรวมถึงมีประชาชนประสบกรณิกรชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณโดยรอบพระที่นั่งและพระบรมมหาราชวังนะคะที่อยู่ภายนอกที่ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในขณะที่

0: จันค่ะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะในส่วนของรัฐสภานะคะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวานในวันนี้ซึ่งเป็นครบรอบ1วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยนะคะซึ่งขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ส่งคมและเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวาระพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานั้นนะครับใน1วันประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันโดยเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเวลา1เวลา14นาฬิกา30นาทีเวลา1เวลา17นาฬิกาเวลา1และเวลา19นาฬิกาอีกเวลา1ครับโดยเวลา10นาฬิกาจะเป็นเวลาสวดพระพุทธมนต์และมีการถวายภัตตาหารเพลเวลา14นาฬิกา30นาทีมีการสวดมาติกาและสดับปกรณ์ในเวลา17นาฬิกามีการสวดสดับปกรณ์ด้วยนะครับและในช่วงเวลา19นาฬิกานั้นมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจะเป็นการหมุนเวียนกันในระหว่างเจ้าภาพต่างๆ1วันจึงประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยเสด็จลงทางบันไดมุกกระสันของพระที่นั่งพิมารัตยาเพื่อที่จะเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วนะคะบริเวณประตูกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและหลังจากนั้นจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังกูลสิริวิบูลราชกุมารได้เสด็จถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสำหรับบริเวณภายนอกนะคะก็จะมีประสบกรณิกรนะคะมาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จมาพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ค่ะในวันนี้ที่รัฐสภาที่มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันนั้นนะคะ นำโดยนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณอาคารรัฐสภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชั้น1ซึ่งประธานรัฐสภาได้นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้วยนะคะขณะเดียวกันนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1และรองประธานวุฒิสภาคนที่2รวมถึงข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณห้องจัดเลี้ยงชั้น1อาคารรัฐสภาด้วยเช่นกันค่ะซึ่งช่วงเช้าวันนี้ประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหาร

0: รถยนต์พระที่
1: มีผู้ที่มารอเฝ้ารับเสด็จโดยรอบพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะได้เข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนานาประการค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ

0: ขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ฟังคะเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819และ891 KHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกลุ่มประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒพันธ์คุณจิรชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณทิติมาอินกล่ำและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ขอให้รอฟังรายละเอียดจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมย้ำว่าเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระทรวงคมนาคมเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมโยงแหลมฉบังหนองคายเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกภูมิภาคสงครามในตะวันออกกลางและยูเครนรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะเป็นหัวข้อหลักในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ขอให้รอฟังรายละเอียดจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมย้ำว่าเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ใช่นโยบายประชานิยม
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ว่านายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานรายละเอียดของโครงการให้ทราบแล้ว

0: วัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องครอบคลุมให้ทั่วถึงรัฐบาลได้จัดสรรวงเงินสำหรับโครงการไว้แล้วแต่เนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้มาขึ้นทะเบียนจึงทำให้มีวงเงินเหลือประมาณ 40,000 ล้านบาทรัฐบาลจึงมีแนวทางนำวงเงินดังกล่าวมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่ามากที่สุด
1: ผมก็ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้ท่านเป็นคนแถลงนะเพราะเราไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ว่าก็เรียนไว้ว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ไอ้รูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอท่านเอกิติมาแถลงอย่างเป็นทางการนะครับไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการนะครับก็ครอบคลุมให้ทั่วถึง
0: สำหรับกรณีธนาคารกลางสหรัฐประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ซึ่งอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจและค่าครองชีพนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและรัฐบาลมีหลายแนวทางในการลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นอีกโครงการที่จะนำมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากสถานการณ์ในปัจจุบันส่วนหลังจากสิ้นสุดโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีมาตรการอื่นเพิ่มเติมในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมหรือไม่นั้นย้ำว่าการดำเนินนโยบายดังกล่าวไม่ได้เป็นนโยบายประชานิยมแต่เป็นมาตรการที่มีเป้าหมายทั้งในการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนเผชิญกับภาวะค่าครองชีพสูงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ด้านสมาพันธ์ SME ไทยเสนอรัฐบาลปรับเกณฑ์เพื่อให้ร้านค้าขนาดเล็กและร้านค้าย่อยสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ได้
3: นายณพงษ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยยื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเฟส2มุ่งอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่เศรษฐกิจฐานรากฟื้นฟูกำลังซื้อและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบการยังแบกรับต้นทุนค่าน้ำค่าไฟค่าแรงและค่าวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเสนอให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการในฝั่งผู้ประกอบการเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อยได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยเสนอปรับเพิ่มเกณฑ์รายได้ผู้เข้าร่วมโครงการจากเดิมไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีเป็นไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปีพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดเข้าร่วมได้และใช้องค์ประกอบภาษีที่ตรวจสอบได้โดยกำหนดให้ใช้งบการเงินหรือแบบแสดงรายการภาษีปีล่าสุดที่ยื่นต่อกรมสรรพากรเป็นหลักฐานอ้างอิงรายได้จริงเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งการยึดเกณฑ์เอกสารทางภาษีที่ถูกต้องจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายและจูงใจให้รายย่อยเข้าสู่ระบบภาษีอย่างเป็นทางการโดยไม่เสียสิทธิ์ทั้งนี้สมาพันธ์ SME ไทยเชื่อมั่นว่าการปรับเงื่อนไขครั้งนี้จะช่วยให้เม็ดเงินกระจายตัวสู่ร้านค้ารายย่อยได้อย่างแท้จริงและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติขยายกรอบส่งเสริมโซล่าภาคประชาชน 10,000 เมกะวัตต์เพื่อเพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่3/2569ซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมีมติเห็นชอบขยายกรอบส่งเสริมโซล่าภาคประชาชนจากข้อเสนอเบื้องต้น 5,000 เมกะวัตต์เป็น 10,000 เมกะวัตต์หรือประมาณ1ล้านครัวเรือนเพื่อเพิ่มการผลิตและใช้พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือนสำหรับแนวทางรับซื้อไฟฟ้าจะใช้ระบบเน็ตบิลลิ่งโดยประชาชนใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองก่อนและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยกำหนดปริมาณเสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์พร้อมขยายระยะเวลาสัญญารับซื้อจากเดิม10ปีเป็น20ปีให้สอดคล้องกับอายุการใช้งานของแผงโซลาเซลล์โดยกรอบรับจ่ายไฟเพิ่มเติมครอบคลุมช่วงปี2569ถึง2571นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายรูปแบบการติดตั้งจากเดิมที่เน้นโซล่าบนหลังคาให้สามารถติดตั้งบนพื้นดินและบนผิวน้ำได้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่หลังคาสามารถเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้นทั้งนี้ประชาชนอาจติด

0: ตั้งระบบขนาดมากกว่า5กิโลวัตต์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแต่การรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจะจำกัดไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าทั้ง3แห่งจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานรองรับให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนครอบคลุมการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าการติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์การควบคุมระบบส่งและระบบจำหน่ายและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับโรงงานไทยสู่สมาร์ทแฟคทอรี่
1: นางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านการประยุกต์ใช้ AI ในภาคการผลิตเป็นความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยบริการจัดการทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อวางกลไกพัฒนาระบบนิเวศ AI อย่างครบวงจรตั้งแต่การพัฒนากำลังคนให้คำปรึกษาเชิงลึกบริการการทดสอบเทคโนโลยีเสมือนจริงและสนับสนุนทุนพัฒนา AI Solution ที่ตอบโจทย์การทำงานจริงในโรงงานมุ่งลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยการผลิตอัจฉริยะโดยสอทจะผลักดันการนำเทคโนโลยี AI ระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับแนวคิด Lean and Automation เพื่อขจัดความสูญเสียและปรับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพก่อนการลงทุนด้านเทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนและยกระดับโรงงานไทยสู่ Smart Factory และ Smart OEM ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ดำเนินการครอบคลุมเทคโนโลยีแห่งอนาคตสร้างพื้นที่สำหรับทดสอบโมเดล AI และฮาร์ดแวร์รวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนา AI ที่จำเป็นและในอนาคตมีเป้าหมายต่อยอดการประยุกต์ใช้ AI ไปสู่สาขาอื่นที่มีความสำคัญต่อประเทศอาทิกลุ่มสุขภาพและเมืองอัจฉริยะเพื่อขยายการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ให้ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจนันทิกากิจปาโลรายงาน
0: กองทัพเรือชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกบริษัทจัดหาเรือฟริเกตยืนยันดำเนินการตามกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้
2: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือแถลงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงหลังมีมติเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาคัดเลือกบริษัทฮันฮวาโอเชียนจากประเทศเกาหลีใต้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่โดยเสนอราคา 16,730 ล้านบาทภายใต้กรอบวงเงินโครงการ 17,000 ล้านบาทว่าการพิจารณาคัดเลือกดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน TOR โดยคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนออย่างเป็นขั้นตอนและสำหรับบริษัทฮันฮวาโอเชียนมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจต่อเรือและมีขีดความสามารถในการออกแบบและต่อเรือรบตามมาตรฐานนาโต้รวมถึงสามารถบูรณาการระบบอาวุธและระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับระบบสากลได้ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์สำคัญที่นำมาประกอบการพิจารณาส่วนผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของโครงการพบว่ามีประเด็นด้านเอกสารประกอบการเสนอราคารวมถึงคุณสมบัติและรายละเอียดข้อเสนอที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว
3: ้การมองเรื่องสเปคของเรือเปรียบเสมือนการเลือกซื้อรถยนต์แต่ละท่านอาจมองต่างมุมบางคนให้ความสำคัญกับเครื่องยนต์ที่แรงจัดบางคนชอบความหรูหราสะดวกสบายบางคนมองเรื่องความปลอดภัยบางคนมองที่ความทนทานอะไรและสื่อบริการหลักการขายต่างคนจึงต่างนำเสนอมุมมองส่วนบุคคลที่ตนชอบและมีความถนัดแต่สำหรับกองทัพเรือพวกเราอยู่กับเรือมาทั้งชีวิตเรารู้ถึงว่าในยามเผชิญวิกฤตต่างทะเลจุดไหนคือหัวใจสำคัญของความอยู่รอดและชัยชนะกองทัพเรือไม่ได้จัดหาเรือเพื่อให้มีเพียงเรดาร์ที่ดีที่สุดอาวุธที่ดีที่สุดหรือมีเครื่องยนต์ที่ทำความเร็วที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เรามองถึงภาพรวมทั้งระบบทุกระบบต้องเชื่อมโยงและทำงานด้วยกันอย่างสมบูรณ์มีความพร้อมรบสูงการซ่อมปรับปรุงระยะยาวมีหลักประกันและประเทศชาติได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและทางเทคโนโลยีสูงสุด
2: ู้บัญชาการทหารเรือยังกล่าวอีกว่าคณะกรรมการจะดำเนินการโดยปราศจากการแทรกแซงและกำหนดคุณลักษณะของเรือในระดับสูงเพื่อให้ได้เรือที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลและคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้กำชับคณะกรรมการยึดหลัก5ข้อได้แก่ถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบได้ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสนอราคาทุกรายคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติโดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมโยงแหลมฉบังหนองคายเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกภูมิภาค
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทดลองการเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเชื่อมโยงการค้าข้ามพรมแดนสู่ประเทศจีนตอนใต้ผ่านสปป.ลาวโดยมีเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แท้จริงนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการขนส่งทางถนนทั้งในด้านราคาระยะเวลาและความแน่นอนในการขนส่งปัจจุบันประเทศไทยมีการขนส่งทางรางเพียงประมาณ2%เมื่อเทียบกับการขนส่งประเภทอื่นตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนให้ได้ถึง7%ตามยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีอีกทั้งการขนส่งทางรางด้วยหัวรถจักรดีเซลช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งได้ประมาณ10%และหากพัฒนาเป็นหัวจักรไฟฟ้าในอนาคตคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนลงได้ถึง20-30%นพศรแก้วคำรายงาน
0: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขับเคลื่อนกลไกการกำกับและคุมเข้มบริการแพลตฟอร์มภายใต้กฎหมาย DPS ให้โปร่งใสและเป็นธรรม
5: นายชัชนาธ นิพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDA กล่าวว่า EDA ยังคงเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นทางดิจิทัลหรือดิจิทัลพลัสให้เป็นรากฐานของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยโดยดึงในภารกิจสำคัญคือการร่วมกำกับเช่นบริการแพลตฟอร์มให้โปร่งใสเป็นธรรมภายใต้กฎหมาย DPS EDA ในฐานะ Co-Creation Regulator ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการเชื่อมการกำกับดูแลผ่านการดำเนินงานหลักตั้งแต่การนำแพลตฟอร์มเข้าสู่ระบบและตรวจสอบข้อมูลการประกอบธุรกิจแล้ว 2,133 บริการทำให้ภาครัฐรู้ว่าใครเป็นผู้ให้บริการประชาชนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจสามารถติดตามตรวจสอบได้รวมกำหนดหน้าที่และแนวปฏิบัติตามระดับความเสี่ยงของแพลตฟอร์มผ่านการออกอากาศใหม่ที่พร้อมใช้งานทางด้านค่าธรรมเนียมบริการไลฟ์แชร์ลิงการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบนสื่อสังคมออนไลน์และการจำหน่ายสินค้าที่ต้องมีมาตรฐานและยกระดับสูง1212 EDA จากช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้เป็นเรดาร์ของระบบที่วิเคราะห์ปัญหาและเชื่อมเรื่องไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงเพื่อให้เกิดกลไกการร่วมกำกับเช่นออนไลน์มาร์เก็ตเพลสความปลอดภัยของบริการไลฟ์แชร์ลิงการคุ้มครองและเยียวยาจากออนไลน์ฟอร์ดตลอดจนเสนอแนะในการกำหนดค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มและค่า CP พร้อมขยายผลผ่านแคมเปญ DPS PlusEvery Click ปี2ที่มีผู้แทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมเวิร์กช็อปมากกว่า338คนเข้าถึงสื่อความรู้เกี่ยวกับ DPS กว่า4,400,000ครั้งสะท้อนความก้าวหน้าของการร่วมกำกับที่ทุกฝ่ายมีส่วนรับผิดชอบพร้อมนำข้อมูลปัญหาไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนผ่านกิจกรรมเชิงพื้นที่โดยทีม1212 EDA ลงพื้นที่แล้ว10จังหวัดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทลายโกดังเก็บคอนแทคเลนส์ผิดกฎหมายยึดของกลางมูลค่ากว่า4,700,000 บาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานำหมายสารเข้าตรวจค้นโกดังในตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่10 กันยายนที่ผ่านมา พบคอนแทคเลนส์ที่ไม่มีทะเบียนจำนวน 117,839 ชิ้นวิตามินที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาจำนวน592ชิ้นและเครื่องสำอางที่ไม่มีเลขจดแจ้งหรือไม่มีฉลากภาษาไทยจำนวน 14,289 ชิ้นรวมของกลางทั้งหมด 132,720 ชิ้นและมีมูลค่าของกว่า 4,736,930 บาททั้งนี้การสืบสวนพบว่าโกดังดังกล่าวทำหน้าที่เก็บแพ็คส่งโดยผู้ดูแลชาวจีนรับสารภาพว่าสินค้านำเข้าจากประเทศจีนและจัดส่งให้ลูกค้าชาวไทยมานานประมาณ3ปีและมียอดจำหน่ายวันละประมาณ 3,000 ชิ้นศุลกากรภาคที่3สนธิกำลังสกัดจับขบวนการลักลอบนำเข้าซากสุกรจากจีนซุกซ่อนในตู้ผักสดประมาณ16ตันมูลค่ากว่า 1,500,000 บาทนางสาวประอรรัตน์รัตนพรสมปองผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่3เปิดเผยว่าวันนี้ด่านศุลกากรเชียงแสนและด่านศุลกากรแม่สายได้บูรณาการความร่วมมือกับด่านกักกันสัตว์ด่านอาหารและยาและด่านตรวจพืชเข้าตรวจสอบและสกัดจับตู้สินค้าต้องสงสัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ยื่นเอกสารสำแดงการนำเข้าเป็นผักสด3ชนิดได้แก่บีทรูทผักกาดฮ่องเต้และผักกาดหอมกรีนคอรัลรวม930กล่องน้ำหนัก 18,850 กิโลกรัมแต่จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ณด่านศุลกากรแม่สายพบความผิดปกติของภาพสแกนและส่วนต่างน้ำหนักที่ไม่สอดคล้องกับเอกสารเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการเปิดตรวจอย่างละเอียดจึงพบเนื้อสุกรลักลอบนำเข้าซุกซ่อนปะปนมากับผักสดโดยไม่มีการสำแดงจำนวนถึง379กล่องน้ำหนักสุทธิ 16,514.1 กิโลกรัมหรือประมาณ 16.5 ตันมูลค่าประเมินกว่า 1,530,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดของกลางทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนถึงมาตรการที่เข้มงวดของกรมศุลกากรในการสกัดกั้นสินค้าเกษตรเถื่อนเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการแพร่ระบาดของโรคสัตว์คุ้มครองความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้บริโภคตลอดจนปกป้องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและกลไกราคาของเกษตรกรไทยภายในประเทศอย่างยั่งยืน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเอาจริงกับการทุจริตสอบเข้ารับราชการเห็นชอบมาตรการใหม่ที่ชัดเจนกว่าถ้าตรวจพบข้าราชการคนใดเคยทุจริตในการสอบจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะเดียวกันจะมีการทำแบล็คลิสต์หรือฐานข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศตรวจสอบได้ป้องกันไม่ให้คนที่เคยโกงสอบไปเวียนสมัครสอบในหน่วยงานอื่นส่วนในระยะต่อไปภายใน3ปีจะปรับการสอบภาคกให้เป็น e-exam ทั้งหมดและภายใน5ปีจะผลักดันกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทั้งขบวนการรวมถึงสามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากผู้ที่โกงสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสถานการณ์สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางยูเครนและซูดานรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจะเป็นประเด็นหลักในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประจำปีนี้ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐ ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันอังคารหน้าขณะที่นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่าเมื่อมองไปยังสงครามยูเครนและสงครามในตะวันออกกลางจะพบว่าสถานการณ์ค่อยๆเลวร้ายลงในทุกวันและมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ด้านนายนิโคลัสมีเอลผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาล AI และผู้ร่วมก่อตั้ง AI Safety Connect โครงการจัดประชุมระดับโลกด้านความปลอดภัยของ AI ระบุว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติปีนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่จะกำหนดว่าโลกต้องการอะไรจากคำมั่นสัญญาด้านความปลอดภัยของภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี AIสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลลาวสั่งการให้ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคอะฮิวาแอฟริกาในสุกรที่ยังคงแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมประสานงานกับแขวงที่ได้รับผลกระทบจากโรคอะฮิวาแอฟริกาในสุกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคซึ่งรวมถึงการห้ามเคลื่อนย้ายสุกรและเนื้อสุกรระหว่างแขวงและเขตโดยเด็ดขาดตลอดจนห้ามการนำเข้าสุกรและเนื้อสุกรจากต่างประเทศขณะเดียวกันทางการลาวยังสั่งการให้ยกระดับการประเมินความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งขอรับความสนับสนุนจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกทางด้านเงินทุนอุปกรณ์ที่จำเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับสัตว์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่18ถึง20กันยายน2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วง 18-20 กันยายน 2569 พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณมหาสารคาม101เลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
12: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
11: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้าง
13: คิดในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการปปช.ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
14: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภารกิจพิชิตโกงทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะ
15: วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับมาร์คพิชยะทองมีนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการครับ
14: และดิฉันนุกวาสนีบุญแสนนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการค่ะ
15: ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นนะครับกับข่าวสารความรู้ความเคลื่อนไหวและภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานปปช.ครับ
16: สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้เราอยากจะมาพูดถึงความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความร่ำรวยผิดปกติอำนาจของสำนักงานปปช.และการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าบุคคลที่ดำรงตำแหน่งสำคัญของประเทศเนี่ยมีบ้านเพิ่มขึ้นมีรถราคาแพงขึ้นมีเงินฝากเพิ่มขึ้นหรือมีทรัพย์สินจำนวนมากขึ้นในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่แค่มีทรัพย์สินมากถือว่าร่ำรวยผิดปกติเลยหรือเปล่าถ้ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะต้องถูกตรวจสอบทันทีหรือไม่แล้วสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อสำนักงานปปช.เนี่ยมีอำนาจตรวจสอบเรื่องนี้อย่างไรรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ประชาชนอาจเคยสงสัยได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับนั่นก็คือการยื่นและการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยใครบ้างที่ต้องยื่นยื่นแล้วประชาชนสามารถดูได้หรือไม่และข้อมูลส่วนตัวของผู้ยื่นเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองอย่างไรวันนี้เราจะชวนคุณผู้ฟังนะครับมาทำความเข้าใจเรื่องเหล่านี้ไปทีละประเด็นด้วยภาษาง่ายๆเพื่อให้เห็นภาพว่าระบบตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างไร
14: ช่วงที่1ร่ำรวยผิดปกติหมายถึงอะไรก่อนอื่นนะคะเรามาเริ่มกันที่คำสำคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยค่ะคำว่าร่ำรวยผิดปกติหลายคนเมื่อได้ยินคำนี้นะคะอาจจะเข้าใจทันทีว่าหมายถึงคนที่มีเงินเยอะหรือเปล่ามีบ้านหลังใหญ่มีรถหลายคันหรือมีทรัพย์สินราคาแพงแต่จริงๆแล้วนะคะในทางกฎหมายไม่ได้หมายความว่าใครก็ตามที่มีฐานะร่ำรวยจะเป็นผู้ร่ำรวยผิดปกติค่ะเพราะว่าคนเราก็สามารถมีทรัพย์สินมากได้ใช่ไหมคะจากหลายสาเหตุเช่นการประกอบธุรกิจการลงทุนหรือว่าได้รับมรดกมาและรายได้ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายก็ทำให้เกิดการร่ำรวยได้ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ต้องพิจารณาจริงๆเนี่ยไม่ใช่คำถามว่ามีทรัพย์สินมากแค่ไหนแต่เราต้องถามว่าทรัพย์สินเหล่านั้นได้มาจากไหนค่ะและทรัพย์สินเหล่านั้นมีที่มาหรืออธิบายที่มาได้หรือไม่ตามกฎหมายของปปช.มาตรา4การร่ำรวยผิดปกติมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่บุคคลมีทรัพย์สินมากผิดปกติค่ะหรือทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติหรือมีหนี้สินลดลงอย่างผิดปกติหรือมีทรัพย์สินที่ไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมายค่ะโดยความผิดปกติดังกล่าวนะคะก็เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงนะคะการร่ำรวยผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบเปรียบเทียบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลนั้นในแต่ละช่วงเวลา เป็นไงคะฟังดูเป็นภาษากฎหมายอยู่บ้างแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองมาแยกออกเป็นเรื่องๆทีละเรื่องกันนะคะเพื่อความเข้าใจที่ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ
16: ช่วงที่2ลักษณะสำคัญ4ประการที่อาจเกี่ยวข้องกับความร่ำรวยผิดปกติตามหลักที่ปรากฏในกฎหมายนะครับสามารถอธิบายลักษณะสำคัญได้4เรื่องเรื่องที่1มีทรัพย์สินมากผิดปกติคำว่าทรัพย์สินนะครับในชีวิตจริงเนี่ยมีได้หลายรูปแบบไม่ใช่เพียงเงินสดในมือเท่านั้นแต่อาจจะเป็นเงินฝากบ้านที่ดินอาคารรถยนต์เงินลงทุนหุ้นหรือทรัพย์สินในรูปแบบอื่นๆนะครับดังนั้นการตรวจสอบเนี่ยจึงไม่ได้ดูเพียงว่าใครมีเงินในบัญชีจำนวนเท่าไหร่แต่เราดูภาพรวมของฐานะทางทรัพย์สินนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติว่าบุคคลนึงเนี่ยมีรายได้จากตำแหน่งหน้าที่ในระดับหนึ่งแต่ปรากฏว่ามีทรัพย์สินจำนวนมากอย่างเห็นได้ชัดเพียงเท่านี้นะครับยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นการร่ำรวยผิดปกติสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปเนี่ยคือทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยมีที่มาอย่างไรถ้าสามารถแสดงได้นะครับว่าเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่เดิมหรือได้รับมรดกเนี่ยมีรายได้จากธุรกิจที่ถูกต้องหรือได้มาจากแหล่งรายได้ที่สามารถตรวจสอบได้นะครับก็ย่อมแตกต่างจากกรณีที่ไม่สามารถอธิบายแหล่งที่มาของทรัพย์สินได้หัวใจสำคัญนะครับจึงอยู่ที่คำว่าตรวจสอบที่มาได้
14: เรื่องที่สองนะคะทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติเรื่องนี้ต่างจากกรณีแรกเล็กน้อยนะคะกรณีแรกเนี่ยเราอาจจะดูว่าบุคคลนั้นมีทรัพย์สินจำนวนมากผิดปกติหรือไม่แต่กรณีนี้นะคะเรากำลังดูว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งกับอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติหรือไม่ตัวอย่างนะคะคือการเข้าดำรงตำแหน่งของบุคคลหนึ่งที่มีทรัพย์สินจำนวนหนึ่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลังจากดำรงตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งไปแล้วปรากฏว่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากคำถามที่เราต้องตั้งคำถามสำคัญเลยคือทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์กับรายได้ที่บุคคลดังกล่าวได้รับหรือไม่มีรายได้อื่นที่สามารถอธิบายได้หรือไม่มีการลงทุนหรือไม่มีการจำหน่ายทรัพย์สินเดิมหรือไม่หรือมีการได้รับทรัพย์สินจากแหล่งอื่นที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่จะเห็นได้ว่าการมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นไม่ใช่ความผิดในตัวนะคะประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่การเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินนั้นสามารถอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผลและมีหลักฐานรองรับหรือไม่และนี่นะคะเป็นเหตุผลสำคัญที่ระบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบพอเมื่อมีข้อมูลในช่วงเวลาต่างๆก็จะสามารถนำมาเปรียบเทียบให้เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ
16: เรื่องที่3นะครับหนี้สินลดลงมากผิดปกติข้อนี้นะครับบางคนอาจสงสัยนะครับว่าหนี้ลดลงก็ดีแล้วไม่ใช่หรือทำไมจึงกลายเป็นเรื่องที่อาจต้องตรวจสอบคำตอบคือการมีหนี้สินลดลงเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดแต่สิ่งที่ต้องพิจารณานะครับคือลดลงด้วยวิธีใดลองสมมุตินะครับว่าบุคคลหนึ่งเนี่ยมีภาระหนี้จำนวนมากต่อมาในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยหนี้จำนวนดังกล่าวลดลงอย่างมากนะครับหากบุคคลนั้นนะครับมีรายได้เพียงพอมีเงินออมมีการขายทรัพย์สินหรือมีแหล่งเงินที่สามารถอธิบายได้ก็สามารถชี้แจงได้นะครับแต่ถ้าหนี้สินที่เป็นจำนวนมากเนี่ยหายไปขณะที่ไม่มีรายได้หรือแหล่งเงินที่สอดคล้องกับจำนวนหนี้ที่ลดลงนะครับความเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบนะครับเพราะการตรวจสอบฐานะทางการเงินนะครับไม่ได้ดูแค่สิ่งที่เพิ่มขึ้นแต่ต้องมองถึงสิ่งที่ลดลงด้วยโดยเฉพาะหนี้สินเนื่องจากการชำระหนี้เนี่ยต้องอาศัยแหล่งเงินดังนั้นนะครับแหล่งเงินที่นำมาชำระหนี้เนี่ยจึงเป็นข้อมูลสำคัญไม่ต่างจากแหล่งที่มาของทรัพย์สินนะครับ
14: มาถึงเรื่องที่4นะคะการได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมายประเด็นนี้นะคะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือการมีทรัพย์สินเกิดขึ้นแต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทรัพย์สินนั้นได้มาจากอะไรหรืออาศัยสิทธิใดตามกฎหมายมาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างนะคะเช่นการมีทรัพย์สินปรากฏขึ้นในชื่อบุคคลหนึ่งแต่ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาของเงินได้หรือไม่สามารถแสดงให้เห็นเหตุแห่งการได้มาของทรัพย์สินอย่างชัดเจนสิ่งสำคัญนะคะไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์หรือราคาของทรัพย์สินเหล่านั้นเท่านั้นแต่อยู่ที่ที่มาของทรัพย์สินสามารถตรวจสอบได้หรือไม่มีเอกสารหลักฐานสนับสนุนหรือไม่ และมีความสัมพันธ์กับรายได้หรือฐานะทางการเงินของบุคคลนั้นอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ค่ะ
16: ช่วงที่3อย่าเพิ่งตัดสินจากภาพที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญที่อยากชวนคุณผู้ฟังเนี่ยมาทำความเข้าใจการเห็นใครมีบ้านราคาแพงมีรถยนต์หลายคันมีเงินลงทุนจำนวนมากหรือใช้ชีวิตที่ดูมีฐานะนะครับไม่ใช่หลักฐานที่จะสรุปได้ทันทีว่าบุคคลนั้นเนี่ยร่ำรวยผิดปกติเพราะการตรวจสอบทางกฎหมายเนี่ยต้องอาศัยข้อมูลและพยานหลักฐานนะครับจำเป็นต้องดูทั้งรายได้ทรัพย์สินหนี้สินที่มาของเงินช่วงเวลาที่ทรัพย์สินนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงและคำชี้แจงประกอบดังนั้นนะครับคำว่าผิดปกติเนี่ยจึงไม่ได้หมายถึงดูเยอะในสายตาของเราแต่หมายถึงความผิดปกติที่ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและหลักฐานนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคน2คนอาจมีบ้านราคาเท่ากันคนแรกนะครับซื้อบ้านจากรายได้และเงินออมที่สะสมมาหลายปีส่วนอีกคนเนี่ยอาจไม่มีรายได้ที่สอดคล้องกับราคาบ้านและไม่สามารถอธิบายแหล่งเงินได้นะครับแม้จะเป็นบ้านราคาเท่ากันเนี่ยแต่ข้อเท็จจริงในการตรวจสอบเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมการตรวจสอบจึงต้องอาศัยข้อมูลอย่างรอบด้านและตัดสินจากภาพภายนอกไม่ได
14: ้มาถึงช่วงที่4นะคะทำไมต้องมีบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนี่เป็นคำถามต่อไปเลยนะคะว่าถ้าการตรวจสอบต้องเปรียบเทียบว่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหรือหนี้สินลดลงอย่างไรเราจะมีข้อมูลมาเปรียบเทียบได้อย่างไรหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญเลยก็คือบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินค่ะซึ่งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะคะก็เปรียบเสมือนภาพสะท้อนทางการเงินในช่วงเวลาหนึ่งเมื่อมีการยื่นบัญชีตามช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ค่ะตัวอย่างเช่นช่วงหนึ่งมีทรัพย์สินเท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปมีทรัพย์สินอะไรเพิ่มขึ้นมีอะไรลดลงและหนี้สินเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเรานำข้อมูลตรงนี้นะคะมาเปรียบเทียบกันก็จะช่วยให้การตรวจสอบนะคะมีหลักฐานและมีระบบมากขึ้นดังนั้นการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินจึงไม่ใช่เพียงขั้นตอนทางเอกสารเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของกลไกสร้างความโปร่งใสในการดำรงตำแหน่งสาธารณะด้วยค่ะ
16: ช่วงที่5แล้วใครบ้างต้องยื่นหรือเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามกฎหมายของปปช.นะครับมาตราที่106มีบุคคลในตำแหน่งสำคัญหลายกลุ่มนะครับที่เกี่ยวข้องกับการยื่นและเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเรามาดูเป็นกลุ่มๆนะครับเพื่อให้จำง่ายซึ่งในกลุ่มแรกเนี่ยก็คือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกลุ่มนี้นะครับจะประกอบด้วยบุคคลที่ประชาชนคุ้นชื่อกันดีเช่นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.และสมาชิกวุฒิสภานะครับหรือส.ว.บุคคลในกลุ่มนี้นะครับเป็นผู้ใช้อำนาจในระดับนโยบายและการเมืองจึงเป็นกลุ่มที่สังคมเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสของทรัพย์สินและผลประโยชน์ครับ
14: กลุ่มที่2นะคะบุคคลในองค์กรตามรัฐธรรมนูญได้แก่บุคคลที่ดำรงตำแหน่งในองค์กรที่มีบทบาทสำคัญตามรัฐธรรมนูญเช่นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรวมทั้งผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามที่กฎหมายกำหนดบุคคลเหล่านี้นะคะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจหรือการทำหน้าที่ในองค์กรสำคัญของประเทศการมีระบบตรวจสอบทรัพย์สินจึงเป็นหนึ่งในกลไกสนับสนุนความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
16: กลุ่มที่3นะครับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารท้องถิ่นอีกกลุ่มนึงคือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงนะครับรวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดเหตุผลก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับเมื่อบุคคลใดมีอำนาจในการบริหารมีอำนาจการตัดสินใจหรือมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรและงบประมาณสาธารณะสังคมนะครับย่อมต้องการกลไกที่ช่วยตรวจสอบความโปร่งใสของผู้ใช้อำนาจเหล่านั้นการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยจึงเป็นกลไกสำคัญนะครับ
14: ช่วงที่6เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินแล้วประชาชนเห็นอะไรคำถามที่น่าสนใจนะคะเมื่อมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแล้วเนี่ยประชาชนสามารถรู้ข้อมูลเหล่านี้ได้หรือไม่ตามข้อมูลที่สำนักงานปปช.กำหนดกระบวนการเปิดเผยข้อมูลบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยมีกรอบเวลานะคะสำนักงานปปช.จะเปิดเผยข้อมูลภายใน30วันหลังครบกำหนดยื่นและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานปปช.เป็นระยะเวลา180วันค่ะประเด็นนี้มีความสำคัญมากนะคะเพราะว่า การเปิดเผยทำให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งที่กฎหมายกำหนดได้ค่ะในขณะเดียวกันการเปิดเผยข้อมูลก็ต้องรักษาสมดุลระหว่างความโปร่งใสและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเช่นกันค่ะ
16: ช่วงที่7เปิดเผยเพื่อความโปร่งใสแต่ไม่เปิดเผยทุกอย่างหลายคนนะครับอาจคิดว่าถ้าเป็นการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเนี่ยหมายความว่าเราจะสามารถเห็นข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นทั้งหมดหรือไม่คำตอบนะครับคือไม่ใช่การเปิดเผยนะครับไม่ได้หมายความว่าข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างเนี่ยจะถูกนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะนะครับข้อมูลที่เปิดเผยเนี่ยจะเน้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเช่นรายการทรัพย์สินรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะครับในขณะเดียวกันข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยที่ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยต่อสาธารณะนะครับจะได้รับความคุ้มครองเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ PDPA นะครับนี่เป็นจุดสำคัญนะครับเพราะความโปร่งใสเนี่ยไม่ได้หมายความว่าความเป็นส่วนตัวของบุคคลนั้นเนี่ยจะหายไปทั้งหมดระบบที่ดีนะครับจะต้องทำสองเรื่องเนี่ยควบคู่กันไปด้านหนึ่งคือเปิดเผยข้อมูลมากพอที่จะให้ประชาชนนะครับสามารถตรวจสอบได้อีกด้านหนึ่งนะครับต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกินกว่าความจำเป็นจนสร้างความเสี่ยงต่อเจ้าของข้อมูลนะครับ
14: ช่วงที่8หากพบข้อสงสัยปปช.จะมีการตรวจสอบได้อย่างไรคะเมื่อพูดถึงการตรวจสอบความร่ำรวยผิดปกติเนี่ยคำถามต่อไปคือแล้วสำนักงานปปช.มีเครื่องมืออะไรในการหาข้อเท็จจริงเพราะการตรวจสอบเรื่องทรัพย์สินและธุรกรรมทางการเงินนะคะไม่สามารถใช้เพียงการคาดเดาหรือการมองจากภายนอกได้เพียงอย่างเดียวจำเป็นจะต้องอาศัยพยานบุคคลเอกสารและข้อมูลประกอบหลายด้านจำเป็นต้องอาศัยพยานบุคคลเอกสารและข้อมูลประกอบหลายด้านตามกฎหมายสำนักงานปปช.มีเครื่องมือในการดำเนินการตรวจสอบหลายประการ
16: ประการที่1 นะครับเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีข้อมูลที่ช่วยอธิบายเหตุการณ์หรือที่มาของทรัพย์สินได้ดังนั้นหนึ่งในอำนาจสำคัญนะครับก็คือการเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำการให้ถ้อยคำเนี่ยช่วยให้ผู้ตรวจสอบได้ข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงเช่นคำอธิบายเกี่ยวกับที่มาของทรัพย์สินการทำธุรกรรมความสัมพันธ์ของบุคคลหรือข้อเท็จจริงอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังตรวจสอบนะครับแน่นอนว่าคำพูดเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจไม่ใช่ทั้งหมดของการตรวจสอบจึงต้องพิจารณาควบคู่กับหลักฐานประเภทอื่นด้วย
14: ประการที่2นะคะสั่งให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการตรวจสอบการตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยต้องอาศัยหลักฐานเพราะว่าสิ่งที่ช่วยตอบคำถามได้ดีที่สุดว่าเงินมาจากไหนหรือทรัพย์สินได้มาอย่างไรก็คือเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องค่ะดังนั้นนะคะสำนักงานปปช.จึงมีอำนาจในการสั่งให้มีการส่งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการตรวจสอบตามกฎหมายเอกสารเหล่านี้มีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าสามารถนำมาใช้เปรียบเทียบกับคำชี้แจงของบุคคลที่เกี่ยวข้องได้หากคำชี้แจงสอดคล้องกับเอกสารหลักฐานและข้อมูลทางการเงินก็ทำให้ข้อเท็จจริงมีความชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะแต่หากข้อมูลหลายส่วนไม่ตรงกันก็อาจนำไปสู่การตรวจสอบเพิ่มเติมและนี่นะคะคือหลักสำคัญของการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือไม่ได้อาศัยเพียงคำกล่าวอ้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีหลักฐานประกอบด้วยค่ะ
16: ประการที่3นะครับขอให้ศาลออกหมายค้นยึดหรืออายัดทรัพย์สินในบางกรณีนะครับการตรวจสอบอาจจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มข้นสำนักงานปปช.เนี่ยสามารถดำเนินการตามกระบวนการสำนักงานปปช.เนี่ยสามารถดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเพื่อขอให้ศาลเนี่ยออกหมายสำหรับการค้นยึดหรืออายัดทรัพย์สินจุดที่ต้องเน้นนะครับคือกระบวนการเช่นนี้เนี่ยมีขั้นตอนทางกฎหมายรองรับไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่นะครับจะสามารถไปค้นหรือไปยึดทรัพย์สินของใครโดยไม่มีหลักเกณฑ์ได้การดำเนินการนะครับต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและกระบวนการที่กำหนดไว้ด้วยนะครับ
14: ใช่แล้วค่ะมาถึงประการที่4นะคะการประสานข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเชิงลึกจากสำนักงานปปง.อีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญอย่างมากนะคะในยุคที่ธุรกรรมทางการเงินมีความซับซ้อนก็คือการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินสำนักงานปปช.นะคะเราสามารถประสานข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเชิงลึกจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือสำนักงานปปง.ได้ค่ะ เหตุผลที่ข้อมูลทางการเงินมีความสำคัญอย่างมากก็เพราะว่าการตรวจสอบความร่ำรวยผิดปกติต้องตอบคำถามหลายอย่างเช่นเงินมาจากไหนเงินถูกโอนไปที่ใดทรัพย์สินถูกซื้อเมื่อใดเงินที่ใช้ซื้อทรัพย์สินเหล่านั้นมาจากแหล่งไหนนะคะมีความสัมพันธ์ระหว่างธุรกรรมต่างๆหรือไม่ดังนั้นนะคะเมื่อข้อมูลทางการเงินถูกนำมาประกอบบัญชีทรัพย์สินเอกสารและคำให้การก็ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพรวมของข้อเท็จจริงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ
16: ช่วงที่9นะครับตัวอย่างสมมุติเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นเราลองนำทุกอย่างนะครับที่พูดเนี่ยมารวมกันผ่านตัวอย่างสมมุตินะครับขอย้ำว่าเป็นเพียงตัวอย่างสมมุตินะครับเพื่ออธิบายหลักการเท่านั้นสมมุตินะครับว่านายกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งที่กฎหมายกำหนดนะครับให้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเนี่ยนายกยื่นบัญชีว่ามีทรัพย์สินจำนวนหนึ่งและมีหนี้สินอีกจำนวนหนึ่งเวลาผ่านไปนะครับเมื่อมีการยื่นบัญชีในช่วงเวลาต่อมาเนี่ยปรากฏว่านายกเนี่ยมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากพร้อมกับหนี้สินที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้หมายความว่านายกเนี่ยมีความผิดทันทีแต่สิ่งที่ต้องทำเลยเนี่ยคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงตัวอย่างเช่นรายได้ในช่วงเวลานั้นนะครับมีเท่าไหร่มีรายได้จากแหล่งอื่นหรือไม่มีการขายทรัพย์สินเดิมหรือไม่ได้รับมรดกหรือไม่หรือมีการลงทุนได้รับผลตอบแทนหรือไม่นะครับเงินที่นำไปใช้ชำระหนี้เนี่ยมาจากที่ใดเมื่อมีคำอธิบายแล้วก็ต้องขอดูหลักฐานประกอบด้วยนะครับหากคำชี้แจงกับหลักฐานสามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้นะครับก็เป็นข้อเท็จจริงที่ต้องนำไปพิจารณาแต่ถ้ายังมีทรัพย์สินจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถชี้แจงแหล่งที่มาได้เนี่ยหรือมีความเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่ไม่สอดคล้องกับรายได้นะครับก็อาจจะเป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบต่อไปตามกระบวนการดังนั้นนะครับระบบเนี่ยไม่ได้เริ่มจากคำว่าคุณมีเงินมากคุณจึงผิดแต่เริ่มจากคำถามที่ว่าทรัพย์สินและหนี้สินของคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างไรสามารถอธิบายแหล่งที่มาได้หรือไม่นะครับ
14: ช่วงที่10บัญชีทรัพย์สินจึงเป็นมากกว่าแบบฟอร์มเมื่อเข้าใจถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไม่ใช่เพียงเอกสารที่กรอกให้ครบตามหน้าที่แต่ข้อมูลในบัญชีสามารถทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงสำคัญของการตรวจสอบลองคิดเหมือนเราถ่ายภาพไว้เป็นระยะนะคะภาพแรกบอกว่าก่อนหน้านี้มีอะไรอยู่บ้างภาพต่อมาบอกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเมื่อนำภาพหลายช่วงเวลามาวางเทียบกันเราก็จะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่อาจไม่ชัดเจนหากดูเพียงช่วงเวลาเดียวค่ะเช่นเดียวกันกับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินการมีข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาจะสามารถทำให้เราเปรียบเทียบได้ว่าทรัพย์สินรายการใดเพิ่มขึ้นทรัพย์สินรายการใดลดลงมีทรัพย์สินใหม่หรือไม่มีหนี้สินเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรและการเปลี่ยนแปลงนั้นสัมพันธ์กับรายได้หรือคำชี้แจงของบุคคลนั้นหรือไม่ค่ะ
16: ช่วงที่11ทำไมประชาชนควรรู้เรื่องนี้บางคนนะครับอาจฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้ดูเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่หรือเป็นเรื่องของผู้ดำรงตำแหน่งประชาชนทั่วไปเนี่ยจำเป็นต้องรู้ด้วยหรือคำตอบนะครับก็คือควรรู้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับเรื่องที่ใหญ่กว่าตัวบุคคลนั่นคือความโปร่งใสในการใช้อำนาจรัฐประชาชนนะครับจึงควรเข้าใจอย่างน้อยว่ามีกลไกอะไรในการตรวจสอบใครมีหน้าที่ยื่นข้อมูลอะไรนะครับที่ถูกเปิดเผยและเมื่อเกิดข้อสงสัยเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถตรวจสอบได้อย่างไรความรู้เหล่านี้นะครับช่วยให้เราเนี่ยไม่ตัดสินเรื่องต่างๆจากข่าวลือหรือภาพที่เห็นเพียงด้านเดียวและช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจด้วยว่าการตรวจสอบการทุจริตเนี่ยมีประสิทธิภาพต้องอาศัยข้อมูลหลักฐานและก็กระบวนการทางกฎหมายนะครับ
14: ช่วงที่12ความโปร่งใสกับความเป็นส่วนตัวต้องเดินไปพร้อมกันอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากในยุคปัจจุบันนะคะก็คือเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลค่ะในด้านหนึ่งประชาชนมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่จำเป็นต่อการตรวจสอบผู้ใช้อำนาจสาธารณะแต่ในอีกด้านหนึ่งผู้ยื่นบัญชีก็ยังมีสิทธิ์ด้านข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นระบบจึงต้องสร้างความสมดุลเปิดเผยส่วนที่จำเป็นต่อการตรวจสอบแต่ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นค่ะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมการเปิดเผยข้อมูลจึงมีหลักเกณฑ์ไม่ใช่การนำเอาเอกสารทุกหน้าทุกหมายเลขหรือข้อมูลส่วนตัวทุกชนิดมาเผยแพร่ต่อสาธารณะการเปิดเผยอย่างมีหลักเกณฑ์ จึงเป็นการทำให้สองหลักการสามารถอยู่ร่วมกันได้ได้แก่ความโปร่งใสและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ
16: ก่อนจากกันไปนะครับในวันนี้เรามาสรุปสาระสำคัญทั้งหมดอีกสักรอบกันนะครับแบบง่ายๆคำว่าร่ำรวยผิดปกติเนี่ยไม่ได้หมายความว่าใครมีเงินเยอะแล้วจะผิดแต่ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและที่มาของทรัพย์สินลักษณะสำคัญที่อาจนำไปสู่การถูกตรวจสอบนะครับมี4ประการด้วยกันได้แก่ 1. มีทรัพย์สินมากผิดปกติ 2. ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมากผิดปกติ 3. หนี้สินที่ลดลงมากผิดปกติและ 4. นะครับได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมายสิ่งสำคัญของทุกข้อนะครับก็คือสามารถอธิบายที่มาที่ไปได้หรือไม่และมีพยานหลักฐานรองรับหรือไม่นะครับ
14: สำหรับสำนักงานปปช.การตรวจสอบไม่ได้อาศัยการคาดเดาแต่มีอำนาจและเครื่องมือตามกฎหมายในการรวบรวมข้อเท็จจริงค่ะทั้งการเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำการสั่งให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการตรวจสอบการดำเนินการตามกระบวนการเพื่อขอให้ศาลออกหมายค้นยึดหรืออายัดทรัพย์สินและการประสานข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเชิงลึกจากสำนักงานปปง.ข้อมูลจากหลายด้านเหล่านี้นะคะสามารถนำมาประกอบกันเพื่อให้การพิจารณาอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักฐานค่ะ
16: ในส่วนของบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะครับผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายกลุ่มตามกฎหมายปปช.มาตรา106มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยื่นและเปิดเผยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเช่นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาบุคคลในองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับเช่นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงและผู้บริหารท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับ
14: ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลนะคะสำนักงานปปช.จะเปิดเผยข้อมูลภายใน30วันหลังครบกำหนดยื่นและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานปปช.เป็นระยะเวลา180วันแต่การเปิดเผยนี้ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลส่วนบุคคลทุกอย่างจะถูกเผยแพร่ออกไปนะคะจะเป็นการเปิดเผยเฉพาะข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเท่านั้นค่ะเช่นรายการทรัพย์สินและข้อมูลที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ตามที่กำหนดค่ะพร้อมกับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ
16: สุดท้ายนี้นะครับการป้องกันการทุจริตเนี่ยไม่ใช่เพียงการค้นหาว่าใครผิดแต่ยังหมายถึงการสร้างระบบที่ทำให้การใช้อำนาจเนี่ยสามารถตรวจสอบได้การมีบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะการเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและการมีอำนาจในการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยคือกลไกที่จะช่วยให้การตรวจสอบมีข้อมูลมีหลักฐานและมีกระบวนการที่ชัดเจนและสำหรับประชาชนนะครับสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือการเรียนรู้และการทำความเข้าใจระบบเหล่านี้เพื่อให้รู้ว่าอะไรคือข้อสงสัยอะไรคือข้อเท็จจริงและไม่ด่วนสรุปบุคคลใดจากเพียงข่าวลือหรือภาพที่เห็นภายนอกนะครับ
14: เพราะเรื่องของร่ำรวยผิดปกตินะคะหัวใจไม่ได้อยู่ที่คำถามว่ามีมากแค่ไหนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องถามว่าได้มาอย่างไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและสำคัญที่สุดนะคะสามารถอธิบายและพิสูจน์ที่มาได้หรือไม่ค่ะเพราะเมื่อการใช้อำนาจพร้อมกับความโปร่งใสประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ควรรู้การตรวจสอบก็จะมีพลังมากขึ้นและนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างสังคมที่ไม่ยอมรับการทุจริตสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับสาระความรู้ที่จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้ง่ายขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการเสนอแนะติชมหรือต้องการส่งเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกับเรานะครับท่านสามารถส่งมาได้ที่รายการภารกิจพิชิตโกงส่งตรงมาที่สำนักสื่อสารองค์กรสำนักงานปปช.นะครับเลขที่361ถนนนนทบุรีตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี11000หรือสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวรวมถึงพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook Fanpage ของสำนักงานปปช.นะครับ
14: แล้วพบกันใหม่ในเวลาดีๆแบบนี้ค่ะ 19:30 นถึง 20:00 นกับภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานปปช.ในรายการภารกิจพิชิตโกง
17: สำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
18: เอโตไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
19: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
18: อ๋อครับ
19: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
18: อ๋อเหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
19: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
18: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
20: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทําไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระบรมมหาราชวังกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตอนเพื่อยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูงนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกมครั้งที่20ฮอกกี้ชนะสิงคโปร์2-0ขณะที่เทควอนหญิงคู่ชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:18 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 9:51 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณหออาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมเช่นนี้หลายครั้งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ก็ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอให้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้งานที่ทำดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลเป็นประโยชน์ที่แท้คือเป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตัวบัณฑิตเองและแก่ประเทศชาติของเราในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เวลา 8:07 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตผลทางการเกษตรและพระราชทานถ้วยรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันกับทอดพระเนตรนิทรรศการในงานวันลองกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเวลา 13:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้ทรงเปิดโรงอาหารพระราชทานจากนั้นพระราชทานพระราชโอรสให้นายอาหมัดสัดดามะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปานันกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน411คนเสร็จแล้วทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆได้แก่การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันอาหารเสริมนมและการบริหาร

จัดการโรงอาหารกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนมีการจัดตั้งชุมนุมเบเกอรี่เป็นวิชาเลือกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6สอนทำเบเกอรี่และขนมพื้นถิ่นของทางภาคใต้อาทิเค้กกล้วยหอมและขนมโคจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียนกิจกรรมสวนสมุนไพรสอนการทำน้ำมันนวดสมุนไพรและปาล์มสมุนไพรกิจกรรมห้องสมุดจัดตั้งชุมนุมรักการอ่านพร้อมกับมียุวบรรณารักษ์น้อยคอยให้บริการในห้องสมุดกิจกรรมห้องพยาบาลมีห้องพยาบาลและมีการบันทึกอาการเจ็บป่วยอย่างเป็นระบบการคัดกรองสายตาและทันตกรรมพร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมอย.น้อยซึ่งโรงเรียนประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสให้ความรู้เรื่องต่างๆกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้าจำหน่ายสินค้าและขนมต่างๆกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงมีแปลงปลูกผักอาทิผักบุ้งกระเจี๊ยบเขียวถั่วฝักยาวสิรินธรด้านปศุสัตว์เลี้ยงไก่พันไข่และเป็ดอี้เหลียงด้านประมงเลี้ยงปลาดุกและปลาทับทิมในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมแก่ราษฎรและนักเรียนในวันเดียวกันนี้เวลา 15:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาวซารีนาแวลาแลผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยากราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนเมื่อปี2522ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2563นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นทุกคนจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆได้แก่กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนำผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมาแปรรูปเช่นการทำกล้วยตากธัญพืชการทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านการเกษตรมีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาและปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมด้านร้านค้าการออมทรัพย์การทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งเริ่มเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานการค้นคว้าหาข้อมูลไปจนถึงการสร้างและการส่งต่อข้อมูลการฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าที่ได้รับจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานเพื่อใช้ในการฝึกสอนเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงสามารถสร้างสรรค์ผลงานและนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าด้วยตนเองสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานในหมวดต่างๆจำนวน137เล่มเสร็จแล้วทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาราษฎรและนักเรียนสมควรแก่เวลาเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก

ายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภามีคำสั่งณประชุมวุฒิสภาครั้งที่9สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ในวันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา 9:30 น.ณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาตามระเบียบวาระการประชุมมีเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม1เรื่องรับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่พ.ศ.กระทู้ถามเป็นหนังสือ6เรื่องเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว2เรื่องอาทิรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องรายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับในวันอังคารที่22กันยายน2569ประธานวุฒิสภามีคำสั่งณประชุมวุฒิสภาครั้งที่10สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เวลา 9:30 น.ณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาตามระเบียบวาระการประชุมมีเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว1เรื่องรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์เรื่องที่เสนอใหม่1เรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินและรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567ติดตามการถ่ายทอดเสียงการประชุมได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะ

0: ปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
0: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันใน
2: เปลี่ยนมุมคิด
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: เป็นมุมคิดนะครับพบกับเราเช่นเคยครับต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
4: และมายอัญชลีวงสัมปันนะคะวันนี้เราทั้งสองคนมาเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
3: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
4: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
3: ในเปลี่ยนมุมคิดครับ
4: ค่ะ
3: ทักทายคุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอช่อง10 TP TV โทรทัศน์รัฐสภาทักทายคุณผู้ฟังครับผ่านทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับAM 1071กิโลเฮิรตซ์ครับ
4: แล้วก็ทักทายทุกท่านที่ติดตามอยู่ผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะรับชมกันอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะไปรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube TP Channel ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งแฟนเพจนะคะ TP Online สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนค่ะ
3: เปลี่ยนมุมคิดวันนี้
4: ค่ะ
3: ทีวีดิจิทัลรออยู่รถแบบอะไรต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขออนุญาตต้องพูดจริงๆฮะ
4: ค่ะ
3: ต้องพูดถึงนิดนึงกสทช.เขาขยับอะไรกันไปถึงไหนเพราะว่าตัวบอร์ดเองอะไรเองเห็นว่าที่ขยับยากยังไม่ได้อะไรยังไง
4: ค่ะ
3: ล่มครับน้องไ
4: ม้
3: สิบกว่าครั้ง
4: รู้สึกล่าสุดเนี่ยจะเป็นครั้งที่11แล้วนะคะเป็นครั้งที่11แล้วเพราะว่าการประชุมไม่สามารถเดินต่อได
3: ้เพราะว่าตอนนี้ถ้าเราเข้าใจตามข่าวนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็คือตัวประธาน
4: ะ
3: นะครับก็ทำให้มีความล่าช้าอาจจะสะดุดตรงนี้ไปแต่ก็มีอีกเสียงนึงเหมือนกันอาจจะเป็นเสียงในบอร์ดของกสทช.เองหรือว่าประชาชนก็บอกว่าโอเคล่ะถ้าแบงค์ตัวประธานไว้แล้วเรามาคุยกันในมุมของกรรมการเดินต่อได้หรือเปล่าอะไรยังไงเอ้ยมันพอได้ไหม
4: เพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะพี่ต้นเพราะว่าหลายคนกำลังรอผลอยู
3: ่
4: ว่าจะเอายังไงกับทีวี
3: ดิจิทัลทิศทางต่อยังไงนะคร
4: ับ
3: โดยเฉพาะคุณผู้ชมฮะถ้าเป็นสื่อภาคเอกชนการลงทุนสูงมากเช่นอาจจะต้องผลิตสื่อชิ้นหนึ่งอ
4: ่ะ
3: ไม่ว่าจะเป็นสื่อประเภทไหนก็ตามนะแต่ถ้ามองในบริบทของภาคเอกชนก่อนเนี่ยต้องมีนายทุนต้องไหมค
4: ุ
3: ณผู้ชมผมว่าทราบกันดีถ้าเราไม่มีนายทุนเราผลิตสื่อถ้าเป็นในมุมของเอกชนยังไงล่ะคำว่านายทุนของผมก็อาจจะต้องหาสปอนเซอร์ไหมใครจะมาลงทุนกับเราแต่ขณะเดียวกันทิศทางยังไม่รู้เลย
4: ยังไม่รู้จริงๆแล้วก็ในปี72เนี่ย
3: ครับ
4: เรื่องใบอนุญาตเนี่ยมันก็จะหมดอายุแล้วนะ
3: โอ้โหอาตีกลมๆเลยอีก2ปี
4: ใช่
3: ครึ่งปีหลัง3เดือนนี้อาจจะไม่ต้องนับ
4: เอ๊ะตุ้มๆต่อมๆว่าเอ้ยเราจะเดินไปทางไหนต
3: ่อ
4: และอีกทางนึงก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางกสทช.ก็มีการกางออกมาว่าเฮ้ยหรือเราจะขยับไปสู่ในลักษณะของแพลตฟอร์มกลางก็คือเอาล่ะอาจจะไม่ได้ดูทีวีหรือเปล่าหรือไม่อันนี้ยังไม่ทราบ
3: ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นช่องทางไหน
4: แต่ถ้าเป็นแพลตฟอร์มกลางก็มีการตั้งคำถามอีกว่าเฮ้ยต้องเสียค่าบริการไหม
3: อันนี้จริงอันนี้จริงเพราะว่ายกตัวอย่างอย่างคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ตามเราในสี่แยกเกียรติกายอีกรายการนึงเนี่ยนะฮ
4: ะ
3: ก็จะบอกว่าถ้ามีแพลตฟอร์มกลางประชาชนในมุมนึงนะฮะผมบอกว่าในมุมนึงรับได้แต่เรื่องเดียวต้องเป็นเรื่องเดียวคือต้องเข้าถึงง่ายและไม่จ่ายตังค
4: ์ใช่เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตอนแรกก็มีการสำรวจกันนะพี่ต้นว่าคือพฤติกรรมของคนในปัจจุบันเนี่ยเรามักจะเข้าสู่ในการดูในลักษณะเหมือนสตรีมมิ่งออน
3: ไลน์ใช่ไหม
4: สตรีมมิ่งแล้วก็มีการจ่ายรายเดือนหรืออะไรกันไปแต่ทีเนี้ยไม่ใช่ว่าทุกกลุ่มคนเขาจะเข้าถึงในรูปแบบนี้ได
3: ้
4: ต้องยอมรับว่าสื่อเก่าอย่างทีวีวิทยุเนี่ย
3: โอ้คนยังดูเยอะอยู่
4: คนย
3: ัง
4: ดูคนยังฟังอยู
3: ่แม้บางครั้งหลายๆหน่วยงานจะเก็บสถิติออกมาแล้วบอกว่าคนเราย้ายไปอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์อาจจะเราดูจำนวนประชากรนิดนึงสิอย่างเช่นวัยผู้สูงอายุทุกวันนี้ก็เข้าถึงสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆได้เยอะแยะมากมายเด็กเกิดใหม่ก็มีแต่ก็ยังเกิดน้อยอีก
4: เกิดน้อย
3: ก็เหมือนเกิดน้อยด้อยคุณภาพที่เราจัดเสวนาอะไรกันไปนะซึ่งพอเรามาดูประชากรมันมีความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีความเปลี่ยนแปลงมันก็ทำให้แน่นอนแหละครับงานวิจัยอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าหน่วยงานไหนจะเก็บสถิติข้อมูลคนบอกว่าเราใช้แพลตฟอร์มเก่าเนี่ยกันน้อยส่วนใหญ่ก็ไปแพลตฟอร์มใหม่ที่เป็นออนไลน
4: ์
3: เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเมื่อทีวีดิจิทัลจะหมดสัญญาลงช่วงประมาณปี72เนี่ยน
4: ะ
3: ถ้ารถแมพเรายังไม่ชัดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนบอกไม่รู้จะขยับไปทางไหนเลย หาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้อารมณ์ประมาณว่าเหมือนพายเรืออยู่กลางมหาสมุทร
4: ใช่
3: ฝั่งมันอยู่ตรงไหนแค่เห็นฝั่งยังไม่เห็นเลยกระบวนการจะถึงฝั่งบางคนอาจจะเกาะขอนไม้อยู่กำลังจมน้ำจะหืดขึ้นคอแล้วตอนนี
4: ้
3: บางคนอาจจะอยู่บนเรือพายเรือสำราญ
4: อ
3: ันนี้ไม่รู้ฮะอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ฟังนะว่าบริบทสื่อปัจจุบันเป็นอย่างนี้จริง
4: ๆ
3: เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน้องไม
4: ค
3: ์สื่อทุกวันนี้เขาขยับองค์กรให้เล็กลงสังเกตไหม
4: โอ้โหเราจะเห็นได้ว่าหลายช่องหลายสื่อนะคะมีการแล้วก็ว่ากันว่าแหละก็คือการประกาศเลย์ออฟคนออกเลย์เอาท์คนออกเนี่ยนะคะว่าคือพยายามที่จะปรับตัวกันเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าอนาคตที่จะมาถึงนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไง
3: เดี๋ยวเราล่ะเปลี่ยนมุมคิดเนี่ย
4: เรายังอยู
3: ่ยังอยู่ใช่ไหม
4: เรายังอยู
3: ่
4: เรายังอยู่นะ
3: ยังอยู่นะ
4: เรายังอยู่ทำรายการให้กับประชาชนทุกคน
3: สัญญาใจกันก่อนสัญญาใจกัน
4: ได้รับชมรับฟังกันอยู่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็อย่างที่บอกเราต้องแบ่งกันเป็นสองฝ่ายคือในฝ่ายของผู้ที่เป็นผู้ผลิตอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค
4: ือมันก็ต้องมีทิศทางว่าองค์กรเขาจะไปกันยังไงต่
3: ออ
4: ่าถ้ายกเว้นอย่างเราเนี่ยที่เป็นสื่อสาธารณะเนี่ย
3: สื่อสาธารณะ
4: หลายๆช่องเขาก็ต้องมีเรื่องของผลและกำไรเน
3: า
4: ะ
3: เอากลัวไม่รู้ทีเพราะว่าล่าสุดก็มีเหมือนจะเป็นข่าวบ้างก็บอกลือบ้างไม่ลือบ้างอย่างทีวีสาธารณะเพื่อนบ้านของเราบางช่องกับสื่อเนี่ยแถวๆพระราม9น่ะเขาบอกจะต้องควบรวมไหมอะไร
4: ไหม
3: อันนี้ไม่รู้ฮะผมบอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวรอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารอะไรต่างๆเข้าไปคุยกันแต่มันเป็นข่าวแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยหยิบมาคือทุกๆประเด็นที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับสื่อเนี่ยบางทีอยู่ที่งบประมาณและทิศทางเราก็เลยต้องมาคุยเอ๊ะแล้วบอร์ดของกสทช.ล่มอีกมันเชื่อมโยงกันไปหมดเลย
4: หลายคนเป็นห่วงเพราะว่าดูจากข่าวที่เราเห็นกันแล้วเนี่ยการประชุมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆว่ามันยังไม่ได้เป็นดั่งใจเราคิดกันสักเท่าไหร่นักเนี่ยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงก็คือกลัวว่าผลกระทบเนี่ยมันจะตกต่อพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากผู้ผลิตสื่อแล้วนะพี่น้องประชาชนในฐานะผู้บริโภคคนหนึ่งเนี่ยที่จะต้องดูสื่อเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเสียเงินไม่เสียเงินจะมีไม่มีอย่างไรและต่อไปคำว่าสื่อเก่าจะยังอยู่ไหมหรือกลายเป็นว่าเราจะพลิกรูปแบบไปเลยในรูปแบบที่ประเทศไทยกลายเป็นการดูสื่อต่างๆเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มกลาง
3: แต่แพลตฟอร์มหลายคนเราก็พยายามที่จะไปสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในแวดวงโทรคมนาคมการสื่อสารหรือแม้กระทั่งบรรดาผู้ที่เขาคร่ำวอดในวงการทีวีถามกันหลังไมค์นะน้องไมค์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าถ้าแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะออกมาเป็นเว็บไซต์หร
4: อ
3: OTT ไห
4: ม
3: มันก็มีความใกล้เคียงกันอยู่หรือจะเป็นกล่องแบบกล่องทีวีไห
4: ม
3: หลายคนก็บอกว่าเท่าที่เดานะดูจากงบประมาณอะไรต่างๆนะครับมันอาจจะเป็นแพลตฟอร์มกลางที่มีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้งงไหมเช่น
4: มีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้
3: ถ้ามีถ้าดูทีวีก็ต้องมีกล่องเพราะอะไรครับทุกวันนี้ทีวีเป็นสมาร์ททีวีก็ต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้ถ้าเป็นทีวีรุ่นนี้ไม่มีปัญหาถ้าเป็นสมาร์ททีวีไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นทีวีแบบรุ่นเดิมที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็ยังมีอยู
4: ่แบบเสาหนวดกุ้งน
3: ี่หรือบางทีมันเชื่อมอินเทอร์เน็ตไม่ได
4: ้
3: ก็ต้องมีกล่องทีวีไงเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มที่บอกว่าถ้าจะมาเป็นออนไลน์อย่างเดียวก็ไม่ตอบโจทย์อีกกลุ่มที่เขาดูทีวีธรรมดาไม่ใช่สมาร์ททีวีหรือทีวีที่เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตก็เสียประโยชน์อีก
4: แสดงว่าการมีแพลตฟอร์มกลางในครั้งนี้ต้องตอบโจทย์ทุกรูปแบบของสื่อ
3: ใช
4: ่คือถ้ามีทีวีแบบเก่าเอาไปเป็นกล่
3: อง
4: ถ้าเป็นสมาร์ททีวีรูปแบบใหม่ก็อาจจะเป็นในลักษณะของเครือข่ายหรืออะไรบางอย่าง
3: เป็นอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรเพราะทั้งหมดทั้งมวลครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน้องไมค์ครับจากวิกฤตทั้งหมดที่เกิดขึ้นโรดแมปที่ยังไม่ชัดนะคนที่เสียประโยชน์ที่สุดคือประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาคลี่ปมกันตรงนี้ว่าตกลงแล้วบอร์ดกสทช.ที่ล่มเนี่ยนะฮะเราจะเดินต่อไปอย่างไรคำถามที่1คำถามที่2โรดแมปที่ยังติดยังค้างอยู่มันควรจะเป็นไปในทิศทางไหนแล้วก็มีคำถามย่อยอีกหลายคำถามเลย
4: ค่ะ
3: ช่วงหน้าครับจะพาไปคุยสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์กับทางอดีตบอร์ดกสทช.และตอนนี้ท่านเข้ามาทำงานเกี่ยวข้องกับสภาองค์กรของผู้บริโภคโดยตรงนะกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเลยเพราะฉะนั้น รอติดตามชมรอติดตามฟังช่วงหน้าในเปลี่ยนมุมคิดช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ
4: ค่ะ

0: คุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน้องไม
1: ค์ค่ะ
0: โรดแมปอนาคตข้างหน้าทีวีดิจิทัลเป็นอย่างไรไม่รู
1: ้ค่ะ
0: แต่ณวันนี้ผู้ที่จะได้รับผลกระทบถ้าไม่มีการขยับ
1: ค่ะ
0: คือประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภค
1: ใช
0: ่หลายประเด็นที่เราค้างกันไว้เมื่อช่วงที่แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: บอร์ดกสทช.ล่
1: ม
0: ถ้าจะไม่ให้ล่มได้ไหมและทิศทางโรดแมปจะเป็นอย่างไรติดต่อสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์นะครับต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้ท่านเป็นอดีตกสทช.ป
1: ั
0: จจุบันนะครับเป็นประธานอนุกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือว่าสภาผู้บริโภ
1: ค
0: นะครับกับทางคุณสุพิญญากลางนรงคุยกันเช่นเคยนะครับสวัสดีครับค
1: ุ
0: ณส
1: ุ
0: พ
1: ิ
0: ญญ
1: าครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับบอร์ดกสทช.นี่ล่มสักกี่ครั้งแล้วนะครับคุณสุพิญญา
2: ตามข่าวก็น่าจะ11แล้วไหมคะล่าสุดค่ะใช
0: ่ติดเพราะว่าข่าวที่เราทราบกันคือตัวประธานบอร์ดคือถ้าไม่มีนี่ขยับได้ไหมหรือว่ากรรมการที่อยู่ก็ประชุมกันได้หรือยังไงผมถามนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเพราะว่ามองในมุมของอดีตกสทช.เดิมซึ่งผมไม่แน่ใจว่ายุคก่อนกับปัจจุบันเนี่ยมีความ
1: ทำงานเหมือนกัน
0: คล้ายกันหรืออะไรยังไงบ้างหรือเปล่านะฮะตรงนี้
2: ค่ะก็จริงๆก็ได้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆกรรมการเนี่ยเอาลองเทียบเคียงง่ายๆถ้าไม่ได้เป็นเคสซับซ้อนแบบขาดคุณสมบัติถ้าสมมติว่าท่านติดภารกิจอื่นหรือว่าไม่ได้หมายถึงท่านนะเป็นใครสักคนหนึ่งที่เป็นประธานองค์กรใดองค์กรหนึ่งอาจจะป่วยอย่างเงี้ยนะคะหรือติดภารกิจครอบครัวหรืออะไรหรืออะไรต้องเดินทางต่างประเทศหรืออะไรไม่สามารถมาประชุมได้แล้วมันมีวาระกิจสำคัญเนี่ยมันกรรมการที่เหลือเขาก็ประชุมกันต่อไปได้เขาตั้งประธานชั่วคราวอันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปทุกองค์กรถูกไหมคะเพราะไม่เช่นนั้นถ้าเราต้องขึ้นอยู่กับคนใดคนหนึ่งตลอดไปองค์กรก็จะเดินหน้าไม่ได้ธรรมเนียมปฏิบัติของทุกองค์กรที่เป็นรูปแบบของคณะกรรมการเนี่ยแน่นอนว่าประธานมีบทบาทสำคัญแต่ถ้าประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเนี่ยถ้าองค์ประชุมครบนะคะตามระเบียบเนี่ยก็สามารถที่จะประชุมต่อได้แต่ในกรณีนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามีการยื้อก็คือว่าทางตัวท่านประธานเองที่มีประเด็นปัญหาเรื่องคุณสมบัติท่านก็ไม่ถอยมาครั้งตัวสำนักงานซึ่งเป็นตัวกลางก็เลือกข้างไงคะเลือกทางท่านประธานไม่เลือกบอร์ดอีกที่เหลือ
0: ค
2: ือง่ายๆว่าก็ไม่จัดประชุมให้บอร์ดที่เหลือจัดให้หรือท่านประธานเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาตรงที่ว่าสำนักงานเองก็เหมือนกับทำไม่ถูกอะค่ะในแง่ที่ว่ากรรมการกสทช.เป็นองค์กรกำกับดูแลอิสระเขาให้สิทธิและศักดิ์ศรีกรรมการเนี่ยเท่ากันทุกท่านเอาเข้าจริงแล้วเท่ากับคนที่เป็นประธานด้วยคือมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงมีอำนาจเต็มทุกอย่างตามที่กฎหมายให้ต่อกสทช.เพราะฉะนั้นเนี่ยหมายถึงว่าแล้วแต่ละท่านเนี่ยมีอำนาจเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่นด้านวิทยุด้านโทรทัศน์ด้านโทรคมนาคมด้านกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าเราไม่ให้ด้านที่เหลือเขาทำงานแล้วเขาจะไปต่อยังไงประธานท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านของผู้บริโภคแต่ต้องแซวว่ากี่โมงเพราะที่เชี่ยวชาญท่านมาทางด้านสุขภาพใช่ไหมคะเป
0: ็
2: นคุณหมอแต่ท่านก็มาสายคุ้มครองผู้บริโภคแต่ว่าก็ผลงานก็ไม่ประทับใจเครือข่ายผู้บริโภคนะคะที่ผ่านมา
0: ทีนี้ภาพที่เห็นเนี่ยเราเห็นแล้วว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคคือไปยื่นหนังสือแล้วรายละเอียดตรงนี้เป็นยังไงฮะอยากจะให้เจาะนิดนึงเพื่อให้คุณผู้ชมได้ตามด้วย
2: ก็เราก็ยื่นมาเรื่อยๆนะคะเพราะมันเป็นหนทางสันติวิธีที่เราทำได้ดีที่สุดในระบอบในระบอบประชาธิปไตยเนาะก็คือยังไม่ถึงขั้นชุมนุมหรืออะไรแต่ว่าก็ไปยื่นหนังสือยื่นมาตั้งแต่ท่านประธานและขอให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่แต่ล่าสุดก็ไปยื่นถึงท่านเลขาธิการเลขาธิการก็คล้ายๆเป็นหัวหน้าสำนักงานใช่ไหมคะเป
0: ็
2: นผู้ที่จัดการประชุมเราก็ไปยื่นให้สำนักงานเนี่ยจัดประชุมให้กับ6ท่านอะไรเงี้ยเพื่อที่จะทำให้งานมาเดินต่อไปได้แต่ว่าท่านรักษาการเลขาธิการท่านก็ไม่ได้มารับจดหมายเราเนาะค่ะแต่ว่าเราก็ได้แสดงจุดยืนไปแล้วค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าสิ่งตรงนี้เนี่ยที่น่าตามอีกอย่างก็คือว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นโอ้โหมีการบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วในการประชุมกสทช.เนี่ยค่ะวาระที่รออยู่เนี่ยอีกร้อยกว่าเรื่องเลยเนี่ยโอ้โหแล้วก็รวมถึงเรื่องนี้ด้วยเนี่ยค่ะมันยังไงคะในการที่จะต้องมาจัดการวาระการประชุมหรือเรื่องอะไรต่างๆที่มันยัง
0: ซึ่งค้างอยู่นะ
1: ค้างอยู่อะค่ะ
2: ใช่มันทับถมไปเรื่อยๆค่ะจาก140ล่าสุดเป็น190ตอนนี้น่าจะทะลุ200วาระไปแล้วมั้ยคะเราต้องดูว่ามีวาระเรื่องร้องเรียนเข้ามาทุกวันน่ะกสทช.ร้องเรียนค่าโทรศัพท์มือถือร้องเรียน SMS หลอกลวงร้องเรียนเสาสัญญาณไม่ชัดหรือร้องเรียนสารพัดปัญหายังไม่นับเรื่องวาระออกใบอนุญาตต่างๆอีกเพราะว่ากสทช.มีอำนาจต่อใบอนุญาตให้กับเนี่ยสถานีวิทยุโทรทัศน์ของเราหรือว่าทุกช่องวิทยุสถานีเล็กสถานีน้อยวิทยุคมนาคมไปจนถึงอะไรทุกอย่างที่มันจะต้องผ่านกรรมการอ่ะค่ะรวมไปทั้งการเงินกองทุนอะไรพวกนี้อีกมันก็นิ่งไปหมดเลยถ้าไม่มีการประชุมอ่ะ
0: คือไม่ประชุมทีนี่ขยับแต่ละเรื่องไม่ได้เลยใช่ไหมครับคุณสุปิญญาหรือยังไง
2: ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องผ่านมติกรรมการก็คือไม่ได้ค่ะแต่งานรูทีนบางเรื่
1: อง
2: ที่กฎหมายหรือบอร์ดเขามอบหมายให้สำนักงานทำแล้วเองแล้วก็อาจจะต้องทำได้แต่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องร้องเรียนอะไรต่างๆของเราเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันต้องผ่านกรรมการตัดสินก่อนไงคะจะไม่ได้ยังไม่นับเรื่องเชิงนโยบายใหม่ๆที่จะต้องรอกรรมการหารือกันที่แผนรถแมพดิจิทัลทีวีที่เราพูดมาหลายครั้งแล้วนะคะ
0: อันนี้เลยสำคัญเลย
2: ใช่เพราะถ้าไม่มีการประชุมมันก็เดินนับหนึ่งไม่ได้แล้วเวลามันก็นับถอยหลังจนจะไม่เหลือเวลาเพียงพอแล้วในการจะวางแผนเรื่องนี้จนทุกฝ่ายถอดใจทิ้งฟรีทีวีแล้วแน่ๆเพราะดูไม่เห็นอนาคตอะไรเงี้ยทุกคนก็กระโจนไปทำแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งกันหมดเพราะว่าถ้าใบอนุญาตหมดแล้วไม่มีความชัดเจนโฆษณาก็ไม่เข้าความเชื่อมั่นก็ไม่เหลือวางแผนธุรกิจก็ไม่ได้มันกระทบยิ่งใหญ่มากจริงๆอ่ะ
0: งั้นเราจะเจาะกันประเด็นนี้นะครับคุณสุปิญญาคือก่อนหน้านี้เราคุยกันมาว่าเอ๊ะถ้าเราจะต้องมีแพลตฟอร์มกลางซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นระบบ OTT เป็นเว็บไซต์หรือว่าถ้าเป็นไม่ให้ใครตกขบวนครั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นกล่องทีวีสำหรับทีวีที่ไม่ใช่ทีวีดิจิทัลเป็นทีวีรุ่นเก่าไหมเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้มีสิทธิ์ในการที่จะเข้าถึงคือณวันนี้คือควรเป็นไปในทิศทางไหนหรือสุดท้ายกลับไปที่จุดเดิมคือรอกสทช.หรือยังไงฮะคุณสุปิญญาฮะ
2: เรื่องอนาคตต่อลมหายใจโทรทัศน์ดิจิตอลต้องเป็นอำนาจกสทช.เท่านั้นค่ะก็คือว่าใบอนุญาตทีวีดิจิตอลที่ประมูลกันมา10กว่าปีก่อนก็กำลังจะหมดในอีก2ปีโครงข่ายจะหมดก่อนนะคะ7071อะไรประมาณนี้ค่ะ7172ไล่ๆกันซึ่งตรงเนี้ยมันจะต้องมีการวางแผนว่าเราจะต้องต่อใบอนุญาตยังไงช่องทีวีจะต้องประมูลไหมถ้าไม่ประมูลจะต้องทำวิธีไหนถ้าประมูลราคาต้นทุนจะเป็นเท่าไหร่เอกชนเขาจะได้ตัดสินใจได้ว่าเขาจะไปต่อหรือพอแค่นี้ตอนนี้มันมีความคลุมเครือมากก็เลยเขาก็เลยไม่รู้จะวางแผนธุรกิจยังไงซึ่งกสทช.ต้องมีแผนแม่บทหรือรถแมพออกมาจากนั้นก็จะต้องมีประกาศออกมาว่าแนวทางการจะจัดสรรคลื่นจะเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วเอาประกาศนี้ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้วถ้าเอกชนเขาไม่คัดค้านต่อศาลปกครองมันก็จะประกาศแล้วก็มีผลบังคับใช้แล้วก็เริ่มกระบวนการยกตัวอย่างตอนที่เราจะสั่นคลื่นดิจิทัลทีวีเมื่อชุดที่แล้วค่ะ
0: คร
2: ับก็ใช้เวลา 2-3 ปีนะคะคือกสทช.เริ่มทำงานประมาณในช่วงปลายปีนะคะของ2554ถ้าจำไม่ผิดนะคะ
0: ประมาณ5455ครับ
2: แล้วก็555ก็คือเริ่มร่างแผนแม่บทเริ่มออกประกาศต่างๆ56ประมาณปลายปีมั้งคะโทษทีเป็นการประมูลเนาะถ้าจำไม่ผิดในปีต้นปี6แล้วก็67จริงๆถึงจะเริ่มออกจากอะไรเงี้ยก็คืออย่างน้อยก็ใช้เวลา2ปีกว่ากว่าที่กระบวนการทั้งหมดจะทำเสร็จซึ่งขนาดตอนนั้นเราประชุมกันบ่อยมากประชุมกันทุกอาทิตย์แล้วก็มี working group มีสัมมนาเสวนา hearing กันสนุกสนานนึกย้อนไปตอนนั้นก็มีความเห็นไม่ตรงกันไม่ลงรอยอะไรกันบ้างทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ว่าแหละถือว่าเป็น working commissioner ก็คือทุกคนตั้งใจขยันทำงานนะก็คือทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองเราก็ถกเถียงกันแล้วก็เปิดเวทีสาธารณะบ่อยมากคนนึกย้อนไปก็ต้องนึกขอบคุณกรรมการชุดที่แล้วคืออย่างน้อยก็ใจกว้างมากพอระดับหนึ่งนะคะที่จะให้ NGO หมายถึงเข้ามามีส่วนร่วม ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเช่นเราเป็นปากเสียงของ NGO แล้วตอนเราเปิดเวทีเชิญอะไรมาเขาก็ไม่ห้ามสำนักงานก็จัดให้อะไรเงี้ยคือย้อนไปทีนึงก็เราก็โชคดีเพราะว่าตอนนั้นก็สู้กันแบกในหลายเรื่องไม่เห็นด้วยแบบว่าดราม่า ก็หนักเหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยบรรยากาศการทำงานมันดูเป็นการทำงานมากกว่ายุคนี้นะคะ
0: ครับถ้าผมถามผมถามถึงปัญหาทางออกก่อนฮะตอนนี้ทางออกของกสทช.เอาประเด็นบอร์ดก่อนผมทราบว่าทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็มีการพยายามที่จะเสนอหลายวิธีเลย
1: ค่ะ
0: ขอเชิญมาในผ่านสื่อสภาหน่อยตกลงแล้วทางออกของกสทช.1 2 3 4 5ไปทางไหนได้บ้างครับ
1: ค่ะ
2: คือตอนนี้ถ้าให้ดีที่สุดนะคะก็คือท่านประธานก็แสดงเจตจำนงยุติปฏิบัติหน้าที่ก่อนท่านจะบอกว่าประกาศยุติชั่วคราวก็ได้ไม่มีใครว่าท่านหรอกนะคะก็คือทำจดหมายถึงสำนักงานแล้วก็บอกว่าโอเคเพื่อให้งานมันดำเนินการไปได้เพราะท่านพยายามจัดประชุมมา11ครั้งแล้วมันไม่สำเร็จมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างใช่ไหมในความเป็นอะไรต่อไม่อะไรท่านต้องเปิดทางให้คนอื่นเขาทำงานต่อเหมือนระบบสภาใหญ่หรือการเมืองใหญ่ถ้าคุณตั้งรัฐมนตรีไม่ได้คุณอะไรไม่ได้คุณก็ต้องปล่อยให้คนที่เขาทำได้ทำส่วนถ้าท่านยังไม่อยากจะขึ้นตำแหน่งท่านก็บอกว่าขอยุติปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวนี่คือเสนอเป็นทางแบบเทคนิคกันนะคะแล้วก็เปิดให้ที่เดี๋ยวก็ทำงานแล้วก็ท่านเลขาธิการก็ต้องนัดประชุมให้กรรมการทำงานเขาทำงานเขามาประชุมกันยังไม่รู้เขาจะตัดสินใจได้ไหมอีกเลยอ่ะยังไม่รู้จะล่มอีกไหมเลย6คนก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นเป็นเสียงเดียวกันใช่ไหมคะ
0: แต่อย่างน้อย6คน6ความเห็น
2: มันต้องไปจากตรงนี้ก่อนมันอยู่แบบนี้มันทำให้สังคมมันสิ้นศรัทธาแล้วก็สิ้นหวังแล้วก็ภาพลักษณ์ต่อประเทศมันก็ไม่ดีอะค่ะการลงทุนการอะไรก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าจะปลดล็อกได้แบบเอาแบบเฟกซิเบิลเลยท่านประธานก็ถอยนิดนึงค่ะจริงๆท่านต้องถอยยาวอะโอเค
3: โอ้ไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
4: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรออึดตะปือนั่งนักเจ้ากล้า มีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
3: จริงขอรับหลวงตา
5: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
6: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
7: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
6: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
7: ไม่รู้ซะแล้ว
8: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
9: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
8: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
9: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
8: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
9: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
8: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
5: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
10: ใส่หมวกกันน็อกทุกวัน ม่เบื่อบ้างเหรอ
9: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
11: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
12: ป้าครับชายอยากกินขนม
13: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
12: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
13: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
14: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
15: โกงเราไม่โกง
16: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
17: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
18: ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชาวอิตาเลียนมีตำนานรักคือโรมิโอและจูเลียชาวเกาหลีก็สร้างตำนานรักประวัติศาสตร์ของแดจังกึมและหมอโฮจุนคู่รักที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทยไม่ยอมน้อยหน้าตำนานรักแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยที่จะตรึงอยู่ในจิตใจของทุกคนลำดวน

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครล่ะครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
4: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
5: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
4: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
6: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
7: สวัสดีค่ะ
6: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานครับ
7: ค่ะไขมันทรานนะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานนะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
6: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
7: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานแปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
6: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
7: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: สี่ห้ามสองต้องสี่ห้ามสองต้องสี่ห้ามสองต้อง
9: นี่เธอหมวดท่องอะไรอยู
8: ่ก็ข้อเตือนใจให้ขับขี่ปลอดภัยนะสิเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนคันข้างหน้าเธอรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะท่องให้ฟังสี่ห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วในเขตชุมชนห้ามดื่มแล้วขับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและถ้าง่วงห้ามขับเด็ดขาดส่วนสองต้องคือต้องสวมหมวกกันน็อกหรือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
9: อ๋อแค่ปฏิบัติตามข้อเตือนใจก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี
8: ่กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์เซฟไลฟ์ใช้สติลดอย่างอยู่สูญเสีย
10: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
11: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
12: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
13: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
14: โกงประมาณ
10: แล้วจะทำอะไรผมได
11: ้ก็แฉมาสิ
15: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
16: ความสมัครใจและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
0: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
0: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
3: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
4: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
3: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
5: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
5: แล้วสาเหตุล่ะครับ
6: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
5: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
6: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
5: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
8: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
9: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
8: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
9: ใช่ๆที่โกง
8: เพิ่มขึ้น
9: นิสัยอ่ะ
8: เพิ่มขึ้น
9: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
8: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
11: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
12: สามัคคีที่สำคัญที่สุดคืออะไรก็คือสามัคคีในชาติไม่ใช่ว่าความสามัคคีในคณะไม่ดีแต่ต้องระวังถ้าสามัคคีกันแต่ว่าไปก้าวก่ายหรือไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนในสถาบันก็เป็นความผิดถ้าสามัคคีในสถาบันไปทำให้คนอื่นเสียหายหรือเดือดร้อนก็ไม่ดีเพราะทำให้เสียหายต่อสามัคคีของชาติพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3 เมษายน 2503

0: วงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ้
0: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ะทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได้
4: อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
5: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
6: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
6: โอ้โหมาเยอะเลย
7: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
6: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
7: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
6: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
8: ผมนั่งเฉยๆลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยๆเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยๆแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยๆพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยๆแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วครับไปชนกับเสาไฟฟ้า
9: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
10: ป้าครับชายอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนางนักเจ้ากล้า มีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
3: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
4: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
3: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
5: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
6: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
5: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
6: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
5: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
6: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
5: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
10: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
12: โกงประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
9: ้ก็แฉมาสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
15: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
16: แต่ละคนจะตั้งใจอยู่ในความสามัคคีช่วยร่วมแรงกันเพื่อปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่ออะไรตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อชาติบ้านเมืองเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็มีความปรารถนาดีโดยแท้ไม่ใช่ดีบ้างไม่ดีบ้างว่าตั้งใจที่จะเข้าหากันร่วมแรงกันปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2519

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาถใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครล่ะครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
4: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
5: เบอร์เกอร์แพลนเบส
4: ฮะแพลนเบสคืออะไร
5: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
6: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพลนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรส์ออร์แกนิกค่ะ
6: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
7: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
6: ยอดเยี่ยมมากๆเลยละครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
9: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
10: คำว่าสามัคคีนี้ขอวิเคราะห์ศัพท์ว่าเป็นการกระทำของแต่ละคนทำความดีเว้นจากความไม่ดีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันของแต่ละบุคคลอย่างนี้ถ้าชาติสามัคคีชาติก็ไม่แตกสลายคุมไว้ติดคำว่าคุมนี้อาจจะไม่ชอบกันเพราะเหมือนควบคุมเหมือนคุมขังแต่คุมหมายความว่าอยู่ติดอยู่เป็นชาติได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2521

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอาจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
3: มองหาอะไร
4: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู่
5: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
5: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
3: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
5: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
3: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
5: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
7: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
8: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
9: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
10: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
9: เขาเร่งความเร็วไปที่100
10: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
9: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
10: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
9: เมื่อเกิดการชน
10: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส.
11: คือรู้รักสามัคคีนี้เองก็คงทำให้อยู่กันได้ต่อไปความจริงประเทศไทยนี้ก้าวหน้ามามากแล้วและก็ก้าวหน้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปสิ่งที่สำคัญก็คือต้องใช้หลักที่พูดเมื่อวานนี้แต่พูดผิดพลาดไปวันนี้จึงมาแก้เสียยืดยาวแก้คำเดียวแก้คำว่าจักเป็นรักหรือรักเป็นจักก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่า เมื่อวานนี้พูดผิดยอมรับเขียนไว้อย่างดีว่าคนไทยรู้รักความสามัคคีไพร่ไปพูดว่ารู้จักความสามัคคีซึ่งก็ไม่ผิดนักแต่รู้รักความสามัคคีนั้นซึ้งกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็จะซึ้งและรู้รักความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2503

0: อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวจูงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
0: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นซักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
1: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
0: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
2: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
3: ก็มันอร่อยอ่ะ
2: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
3: รู้ได้ไงอ่ะ
4: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
4: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม่
5: ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
4: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fdathai เช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
8: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
9: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
10: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
9: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
10: ใช่ๆขี้โกง
9: เพิ่มขึ้น
10: นิสัยอ่ะ
9: เพิ่มขึ้น
10: แย่มากสอบยังโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
9: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
11: ยังไม่ได้พูดคำที่เคยพูดทุกครั้งคือต้องสามัคคีกันต้องไม่ปัดขากันมากเกินไปแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำแบบที่บางคนนึกจะทำจะต้องให้ทุกคนมีโอกาสทำงานทำงานตามหน้าที่เมื่อทำงานตามหน้าที่แล้วก็ต้องหวังดีต่อผู้อื่นนี่เป็นหลักที่สำคัญต้องทำงานด้วยการเห็นอกเห็นใจกันและทำด้วยความขยันหมั่นเพียรพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2540

0: วงตาหลวงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยเบื่อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช
2: ่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
3: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
4: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
4: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
5: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากมากเลยค่ะ
4: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
5: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
4: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
7: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
8: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
11: โกงเราไม่โกง
12: 1 7 7 2 14 7 3 21
13: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
14: คำว่าปรองดองคำว่าสามัคคีสำคัญมากต้องมาหาทางที่มารวมปรองดองกันได้แต่ว่าที่เป็นอย่างนี้คนสองคนความคิดไม่เหมือนกันมีไม่เหมือนมีให้เหมือนกันไม่ได้คนแต่ละคนมีความคิดต่างกันมีแนวชีวิตคนละอย่างได้เรียนรู้มาคนละอย่าง ได้มีประสบการณ์มาคนละอย่างแต่ว่าถ้ามาสัมมนากันนะเชิงปฏิบัติการก็จะสำเร็จได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2544

0: ด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กสักทีเดียวก็ใช่ทีผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์อย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
10: ์หาเสียงยังโกงได้นะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
12: โกงประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
11: ้ก็แฉนะสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: ชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากจะเป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันและมีจุดมุ่งหมายมีอุดมคติอันร่วมกันถ้าหมู่หนึ่งหมู่ใดทำหน้าที่ย่อหย่อนเป็นอันตรายไปก็อาจทำให้ทั้งชาติแตกสลายทำลายไปได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหา